0: สติมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
1: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
0: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองไอ้สมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง
1: ครับ
0: 4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้นะเหมือนสมองเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
1: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
0: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
1: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
0: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
1: ครับ
0: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนานพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์นี้มาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
1: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได้
0: คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได
1: ้ขอล่าสุดมีนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
0: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะ
1: ครับผม
0: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทย
1: ครับ
0: เขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทําความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบ
1: บ
0: ไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะรวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
1: ช่วยเหลือคน
0: ช่วยเหลือคน คือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาติสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำ ต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้น

0: ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี
0: ้
1: มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
0: ่ตอนนี้มันมี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาอะครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
0: หมายความว่า
1: ชั่วชีวิต
0: หมายว่าเราต้องทำไปตลอดไป
1: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษ
0: เ
1: ข้าใจตรงนี้ให้ดี
0: ใช่ครับ
1: ว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
0: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลเฮลบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่2สลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่2ของหมออีกอันหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับ
0: ครับ
1: บ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
0: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
1: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าทำไมเราไม่ให้เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
1: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
0: ้ครับ
1: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรไนพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ
0: ์
1: ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแก๊งแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกมา พื่ออะไรครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกับแฟนกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการจิรนายยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะ
0: ครับผมว่านี่แหละครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คนสองคนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วย

0: ข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มค่ะปราปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านพอท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านนะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทำกันปัจจุบันนะแล้วพอละถึงธันวาแล้วท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
0: สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนา

าขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอดมา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: แล้วนะ
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
2: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
1: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
2: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
0: ได้ไปกันเลย
3: เล่นอะไรต่อดี
4: ดูกันบ้าง
3: เอาขึ้นที่แบบสนุก
5: ได้เอาแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
3: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
2: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
1: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
6: ้เต้นไปถ่ายรูปบุญ
7: เราไปเล่น
5: ไปไปอยากถ่ายรูปไปได้เลยอยากได้ไหนก็ได้นะ
7: ได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
7: ้อันนี้รับไปเลย
5: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้งห้ารอบ
2: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
1: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
2: แน่นอนอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
0: แฉบ
9: แ
0: ฮ
9: ะตื่นเต้นตื่นเต้น
0: แฮะ
8: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
2: เฮ้ยระวัง
8: ฮะ
2: เฮ้ย
8: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
2: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
2: จำได้สิ
1: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
1: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
1: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
8: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วย แต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยัง

0: ไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าจริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ
1: ถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ปลายฤดูหนาวต้นปี2561พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในบรรยากาศงานฤดูหนาวย้อนยุคเพื่อสืบสานจารีตประเพณีไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงานงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระราชทานความสุขแก่คนไทยได้มีความสนุกสนานรื่นเริงและหวนรำลึกถึงความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและประเทศชาติ
1: การเข้ามางานนี่มันเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จอยู่หัวกรมสันวงมันเหมือนกับใกล้ชิดนอกจากความรู้สึกของความเป็นไทยความรู้สึกว่ามันอิ่มด้วยความสุขที่เราเดินเข้าไปมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วความเป็นไทยคืออะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันน้ำใจเนี่ยเดี๋ยวจะกลับ
0: และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สร้างความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เนรมิตบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำให้กับพระรานพระราชวังดุสิตและหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยในอดีตด้วยเรือพระที่นั่งจำลอง4ลำท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ล้อมรอบด้วยคูคลองและสะพานจำลองอีกทั้งเรือจำลองลำน้อยที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยต่างๆให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มาเที่ยวชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

0: สนจากกิจกรรมมัจฉาพาโชคเพื่อจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเหนืออื่นใดบรรยากาศอบอุ่นสวยงามที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยอดีตได้สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่ง
1: มันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกับเราภูมิใจในชุดของเราอะมาถึงก็ยิ้มถ่ายรูปได้มาดูศิลปะไทยดูอาหารมาชิมอาหารไทยคิดว่าเป็นการดีมากเลย
2: ถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยอะค่ะที่ได้มาางานนี้เป็นที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงโปรดจัดงานนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้มีความสุขทั่วถือว่าทั่วโลกเลยนะคะมาจากทุกคนทุกแห่งเลยค่ะก็ไม่มีคำอะไรที่จะเปรียบได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive Mind ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆคะ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้

0: นี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เอาละครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองอะไรกันพอจะเดาได้ไหมไหนลองเล่าซิว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: มีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเงิน
5: น้ำเงินด้วยนะโอเคอันนี้ก็คือสีน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมีหลอดด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีก
7: อันนี้น้ำร้อนหรือว่าน
5: ้ำธรรมดา
7: แล้วก็มีน้ำมัน
5: แล้วก็มีน้ำมันเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติบางอย่างของไอ้เจ้าน้ำมันของน้ำแล้วก็ของเหลวที่เรามีเราจะลองหยดสีผสมอาหารลงไปบนน้ำมันดูทำแบบไหนก็ได้เลยตามสบาย
7: ใช้หลอดไหนก็ได
5: ้ระวังเลอะละกันให้สังเกตว่าลักษณะของสีที่มันอยู่ในน้ำมันเป็นอย่างไร
7: ขอลองสองสีได
5: ้ไหมได้เลยได้เลยโอเคเฟรย่าใช้หยดก็ได้แต่ไม่ต้องจุ่มลงไป
7: วะ
5: เป็นไงเป็นไง
7: ม
5: ัน
7: เป็นหยดหยดอ่ะอุ้ยมันไม่ยอมผสมกัน
5: ก็คือเป็นลักษณะที่มันสามารถละลายได้ในน้ำแต่พอเราเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำมันเนี่ยปรากฏว่ามันละลายไม่ได้เราก็เลยยังเห็นมันเป็นเม็ดสีอยู่อย่างเงี้ยเป็นก้อนอยู่อย่างเง
7: ี้
5: ย
7: แล้วถ้าหนูลองคนได้ไหม
5: อ่ะลองดูลองสังเกตไหมว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปในเนื้อน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองง่ายๆนะครับหยอดสีลงไปบนน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่สีผสมอาหารมันสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกระจายตัวไปจนทั่วเดี๋ยวครูจะลองเทน้ำมันไปลงบนน้ำเลยดีไหม
7: ดี
5: แล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมาลองดู
6: มันมีวุดวุดวุดวุด
5: วุดวุดวุด
6: เหมือนไข่มันในน้ำแกงส้ม
5: ใช่ดินน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถละลายกันและกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะแยกเป็นชั้นได้น้ำมันก็จะอยู่ด้านบนน้ำอยู่ด้านล่างและคำถามที่ครูอยากจะถามคือทำไมน้ำมันถึงอยู่เหนือน้ำจ้ะ
7: เพราะว่ามันแยกชั้น
5: เพราะว่ามันแยกชั้นเป็นยากเพราะอะไรเอ่ย
6: เพราะว่ามันแยกชั้น
5: โอ้โหเรียนแบบพี่มันเลย
7: แม่เลย
5: โอเคเราจะมีการทดลองสนุกสนุกและเราจะมาอธิบายวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้กันครับเดี๋ยวไปติดตามกัน
3: วิทย์สนุกเสนอตอนหอคอยสายรุ้ง
5: เอาล่ะเราจะมาลองทำการทดลองที่สลับกันจากเมื่อสักครู่หยอดสีเขียวลงไป
7: ไม่เป็นเขียวนิดนะทีน
5: ี้รอสักครู่คนก็ได้จะไวขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เรารู้อยู่แล้วว่าสีผสมอาหารนี่มันละลายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ได้น้ำเขียวมาแล้ว
7: จะได้เป็นน้ำเขียวแบบดื่มได้
5: ดื่มไม่ต้องดื่มเราเติมน้ำมันลงไปในภาชนะแก้วที่ครูเตรียมไว้อีกใบนึงมาใส่ไปเลย
7: พอแล้วค่ะ
5: พอประมาณนี้โอเค
6: แล้วก็จะคว่ำ
5: ใช่ไม่ต้องถึงกับคว่ำเทลุย
7: เขาอ
5: ี
7: ก
5: เทหมดไปเลยแล้วลองสังเกตดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
6: มันแยกชั้นเลือดสีเขียว
7: เขียว
8: แล้วเหมือนเดิม
5: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยน้ำมันอยู่ด้านล่างแล้วเราเทน้ำลงไปด้านบนเนี่ยส
6: ุ
5: ดท
6: ้
5: ายแล้วยังไง
6: ทิศน้ำมันมันก็ดันน้ำมันก็ไปข้างบน
5: ถูกต้องก็คือน้ำมันก็ยังสุดท้ายยังลอยอยู่บนเหนือชั้นของไอ้เจ้าที่เป็นน้ำเปล่าอยู่ดีวิทยาศาสตร์เราบอกว่ามันคือความหนาแน่นนั่นเองนะครับความหนาแน่นจริงๆแล้วก็คือสัดส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าสิ่งที่เราอยากจะวัดความหนาแน่นมันเนี่ยไปชั่งหามวลออกมาว่าเป็นกี่กิโลกรัมเป็นกี่กรัมแล้วเราก็ต้องวัดไอ้เจ้าปริมาตรมาด้วยแล้วเอา2ปริมาตรนี้มาหารกันเราจะได้คำว่าความหนาแน่นเราจะเห็นได้ว่าสสารที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่เหนือสสารที่มีความหนาแน่นมากและนั่นก็เลยนำไปสู่สิ่งที่อาจารย์คิดว่าเฮ้ยต้องสนุกแน่ๆเลย
6: อะไรอ่ะ
5: ถ้าเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันน่ะคิดว่าเราน่าจะสามารถเอามาวางเป็นชั้นๆๆๆๆๆๆไล่ได้มั้ย
6: น่าจะได้
5: ไหมแล้วถ้าเกิดเราปรุงแต่งสีให้มันสวยงามนี่น่าจะสวยนะเป็นงานศิลปะ
6: ทำไป
5: ใ
6: ส่เลย
5: เดี๋ยวแม่สนใจไหม
6: เอา
5: เอาถ้าเอางั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองต่อไปกันเลยครับโอ้ครูเตรียมมาเพียบเลยมีอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหมไหนลองไล่มาสิน้ำมันพืช
7: น้ำผึ้ง
5: น้ำผึ้งถูกต้อง
7: ไซรัปเหรอ
5: ถูกต้องเป็นเมเปิลไซรัปอันนี้
6: น้ำล้างจาน
5: โอ้ถูกต้องใช่อันนี้น้ำยาล้างจานอันนี
6: ้มันคืออะไร
5: อันนี้ประกวดว่าก็เป็นไซรัปเหมือนกันแต่เป็นไซรัปข้าวโพด
6: มีอะไรอีกข้าง
5: หน้
6: า
5: ถูกต้องข้างหน้าสีฟ้า
6: น้ำบลูเบอร์รี่ค่ะ
5: ไม่ใช่น้ำบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นแอลกอฮอล
6: ์น้ำเขียว
5: นะส่วนอันนี้ใช่อันนี้คือน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็ภาษีจะได้เห็นช
6: ัดไม่มีน้ำแดงหรอ
5: เนี่ยบังเอิญครูใส่น้ำเขียวมาให้พวกเราคิดว่าอันไหนมันน่าจะอยู่ล่างสุด
6: น้ำผึ้ง
5: บีบเข้าไปเลยจ้ะแต่อย่าให้เลอะข้างๆเนาะมันจะได้สวยๆนะให้ลงไปตรงกลางนะครับเอาแล้วครับเสร็จไปแล้วครับชั้นแรกต่อไปเอาอะไรดีให้เดา
6: ต่อไปเอาเป็นข้าวโพดไซรัป
5: ข้าวโพดไซรัปต่อไปอะไรดีจ๊ะ
6: เมเปิ้ลไซรัป
5: ลุยดีมากจ้ะเอาล่ะชั้นต่อไปนะเป็นนมนะครับเปียเป็นไงบ้างเป็นชั้นไหมตอนนี้มีกี่ชั้นแล้วจ๊ะนับหน่อย1 2 3 4ชั้นแล้วเอาล่ะ
6: ป้าน้ำยาล้างจาน
5: น้ำยาล้างจานมาเลยลุย
6: เป็
5: นชั้นที่5จัดมาได้อยู่ได้อยู่ดี
7: ทะลุลงไปหมดแล้วนะ
5: ไม่เป็นไร
7: 1หลอดได้มั้ย
5: ได้เลยได้อีกโอ้ยตอนนี้นมกระเพื่อมเล็กน้อยแนวโน้มก็คือไอ้เจ้าความหนาแน่นของน้ำยาล้างจานมันน้อยกว่านมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่เหนือที่เป็นชั้นของไอ้เจ้านมนี่เองต่อไปลุยอันนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วนะครับซึ่งเราผสมสีเขียวเอาไว้ค่อยๆฉีดลงไปอึ๊บนี่มีอึ๊บด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างที่น้องเฟรย่าทำนี่ฉีดแรงปูดมันก็จะทะลักลงไปในชั้นข้างล่างด้วย
6: น้ำพุ่งเลยค่ะ
5: ก็อาจจะทำให้เกิดการผสมกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยการผสมเนี่ย
6: แล้วว่ากลายเป็นสีเข
5: ีย
6: ว
5: แล้วหลังจากที่เราเติมน้ำไปก็เห็นว่าตอนนี้มีชั้นของน้ำเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้เป็นชั้นอ่ะลำดับต่อไป
6: น
5: ้ำมันพืชถูกต้องครับเทคนิคก็คือแฟมมี่ฉีดเข้าผนังสีสุดท้ายสี
6: ฟ้า
5: สีน้ำเงิน
6: แป๊บนึง
5: เอาอีกเหรอโอ้โหต้องขย่งตัวขึ้นด้วยนะมือ ี่พี่ช่วยพี่ช่วยอุ้ยเกือบล้ม
8: พ
5: ี่
8: ใจร
5: ้
8: อนค่ะ
5: พี่ใจร้อนเลยนะแล้วจะเห็นได้ว่าตอนที่เราฉีดถึงแม้ว่ามันจะแรงไปนิดนึงตอนที่มันจมไปข้างล่างสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ลอยกลับขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นชั้นอยู่ด้านบนแต่แอลกอฮอล์จะเห็นได้ว่าเป็นสีฟ้าข้างบนเหมือนท้องฟ้าเลยเนาะ
8: เสร็จแล้วมันก็จะมี
5: ต้นไม้แล้วข้างบนเป็นท้องฟ้าถูกต้อง
8: แล้วก็มีเป็นท้องฟ้า
5: ถูกต้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนสามารถทดลองโดยใช้สารอื่นๆก็ได้นะที่เราอยากจะเช็คว่าเอ๊ะมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถมาสร้างหอคอยในรูปแบบเช่นนี้ได้เช่นเดียวกัน

0: ครูมีของแล้วครูเอามาหย่อนใส่มัน
1: อยากลอง
0: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันน่าจะอยู่คนละชั้นกันเหมือนมันมีแผ่นรองอยู่แต่ละชั้น
0: ขึ้นกับอะไรขึ้นกับอะไร
1: ขึ้นกับความหนาแน
0: ่
1: น
0: ถูกต้องเลย
1: อยากลองอยากลอง
0: อยากลองนะโอเคงั้นเดี๋ยวครูเอาอุปกรณ์มาให้ลองมีอะไรบ้างก่อนบอกน้องๆในบ้านหน่อยมีอะไรบ้างเป็นลูกอมลูกอมลูกอมแอลมอนเม็ดแอลมอนมีอะไรอีกจ้าลูกปิงปองอันนี้อะไรคะ
1: น็อต
0: โอเคโอเคแล้วก็มีคลิปนี่กระดาษแบบประเภทนี้ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นแบบคลิปแบบตัวดำนะครับ
1: จะเริ่มจากลูก
0: พร้อมยัง
1: เอาสีขาวก่อน
0: คิดว่าจะไปจอดที่ชั้นไหน
1: ไปยังหนูว่าไปจอดที
0: ่ชั้นน้ำมันไปจอดชั้นไหน
1: น้ำมันล่างสุด
0: ชั้นล่างสุดเลยลองไปลงที่ไหน
1: ก่อนล่างสุด
0: จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไปจอดอยู่ชั้นนู่นเกือบล่างสุดโน่นอยู่เหนือน้ำผึ้งขึ้นมานิดนึงอ่ะต่อไปเอาอะไร
1: แอลมอน
0: แอลมอนไปเฮ้ย
1: มันไม่เป็นหนูเดาว่ามันเป็นชั้นสวรรค์นะตกที่ใบไม้
0: สรุปแอลมอนเนี่ยมาอยู่ระหว่างชั้นของน้ำกับน้ำมันพืชต่อไปอะไรจ๊ะ
1: น็อตค่ะ
0: คิดว่าน็อตไปไหน
1: ล่างสุดค่ะใช่ค่ะ
0: ก้นเลยไหม
1: ก้นเลยค่ะภายใน1นาทีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะรอแป๊บรอแป๊บก็ดูซูรอแป๊บ
1: ใช
0: ่ไปแล้วลงไปเลยยิ่งกว่า1นาทีอีกอยู่ที่ก้น
1: ต่อไปอยากลองคลิปหยิบกระดาษแบบหยิบ

0: 2 3เฮ้ยแรงสุด
1: ภายในมันก็จมอยู่เหมือนกันนะ
0: ภายใน1วินาทีมันก็ลงไปแล้ว
1: พยายาม
2: จะลงไปคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันลอย
0: นี่ต่อไปคิด
1: คลิปดีกระดาษอ่ะพร้อมไหมไป
0: ร่างสุดอีกแล้วตามที่หนูคิดเลย
1: สุดท้าย
2: ม
1: ัน
2: อย
1: ู
2: ่ข้างบนไม่จมสวรรค์ชั้นเทพข้างบนไม่จมสวรรค์ชั้นเทพ
1: พร้อมหรือยัง
0: สวรรค์ชั้นเทพ
2: เห็นไหมเราไม่มีเห็นเลยว่ามันคือสวรรค์ชั้นเทพ
1: ด้วยความที่ลูกปิงปองเองเนี่ยมันมีรูปปริมาตรเยอะเทียบกับมวลตัวเองพอเรามาคำนวณเป็นความหนาแน่นมันความหนาแน่นก็เลยน้อยมากนะมันก็เลยลอยอยู่บนสุดเลยครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของความหนาแน่นนะครับแล้วก็เราก็แอบใช้คุณสมบัติของความที่สารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายต่อกันและกันเราก็เลยสามารถมาสร้างหอคอยสายรุ้งอย่างนี้ได้นั่นเอง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การเอาละครับวันนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นการหาตัวทำไมครับหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกครั้งที่แล้วนะครั้งนี้มาต่อหาทำไมครับเหมือนเดิมเลยค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การวันนี้เป็นการลบบ้างนะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งและวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะส่วนรวมก็จะอยู่ด้านหน้า

0: ค่ะในประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นวิธีการนะครับเด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วบางคนอาจจะใช้การนับต่อนับถอยหลังหรือทำไมครับมีวิธีการอื่นๆนะครับในการที่จะหาคำตอบนะครับจากประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบเพราะว่าบางคนอาจจะนำในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: ส
0: ติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาแล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการอะไรนะบวกและการและการลบนะครับเดี๋ยวมีจำนวน3จำนวนมาให้อ้าวมีอะไรบ้างมีจำนวนไหนบ้างนะ12 7แล้วก็จาก3จำนวนถ้าให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบให้มีความสัมพันธ์กันนะใน3จำนวนนี้เอ๊ะจะได้ว่าอะไรบ้างนะพิจารณาก่อน12เป็นอะไรครับส่วนอะไรเนี่ยส่วนรวม7กับ5ล่ะ
1: เป็นส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: เอ๊ะจะมีประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบอะไรบ้างนะจาก3จำนวนนี้ถ้าเป็นการบวก
1: ก็บวก5เท่าก
0: ับ3มาแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกเดี๋ยวไหนลองเขียนให้หน่อยสิ7ทำไมนะ
1: บวก
0: 7บวก5 7บวก5เท่ากับเอาอะไรมาบวกกันเนี่ยส่วนอะไรครับเอาส่วนย่อยมาทำไมนะเอาส่วนย่อยมาบวกกันได้เป็นส่วนอะไรครับได้เป็นส่วนรวมก็คือ10เท่าไหร่ล่ะ12เห็นไหมครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกบอกแล้วส่วนรวมก็จะอยู่ทำไมครับด้านหลังสุดเลยอ้าวมีเพิ่มเติมอีกไหมการลบเป็นอะไรดี
1: 12 5
0: มีทั้ง12ลบด้วย5 12ลบด้วย7อ้าวคุณครูแม็กขอเอาที่5ก่อนนะครับเอาละตั้งเลยนะพอเป็นการลบใช้ต่างสีนิดนึงนะครับพอเป็นการลบ12ลบด้วยเท่าไหร่นะเอาลบด้วยอะไรก่อนดีอ้าวลบด้วย5ก่อนนะเท่ากับ12ลบด้วย5เท่ากับมองปุ๊บตอบปั๊บเลยในเรื่องของความสัมพันธ์12แล้วถ้าลบด้วย7ล่ะ
1: เท่าก
0: ับ
1: 5
0: เท่ากับนะเท่ากับ5นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ดูนะส่วนย่อยเมื่อนำมาบวกกันจะกลายเป็นส่วนรวมแต่พอเป็นการลบส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นเขามีความสัมพันธ์กันทั้ง3จำนวนนี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งการบวกแล้วก็การลบดังนั้นถ้าเด็กๆไม่ทราบจำนวนใดจำนวนหนึ่งหาได้ไหมครับหาได้ไหม
1: หาได
0: ้ถ้าคุณแม็กปิดตรงนี้ไม่ทราบส่วนรวมทำไงเนี่ยเอาอะไรมาบวกกันก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันเพื่อหาส่วนอะไรอะส่วนรวมถ้าครูแม็กปิดตรงนี
1: ้
0: ส่วนรวม
1: ส่วนย
0: ่อยตัวไหนเนี่ยที่ทราบ
1: 7
0: เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะก็ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำ

0: ตัวหนึ่งนะครับหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งการบวกแล้วก็การอะไรเอ่ยการลบยากไหมครับเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับหรือทำไมเนี่ยเห็นไหมครับ7บวก5ก็เอาส่วนย่อยมาบวกกันกลายเป็นส่วนอะไรเอ่ยส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับ12ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ5หรือบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์แต่เห็นประโยคสัญลักษณ์การลบหาคำตอบได้ไหมครับได้ไหม
1: ได
0: ้12ลบด้วย7เด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าถอยหลังถอยหลังกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: ถ้านับต่อล่ะ
1: 5คร
0: ั้งนะครับดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์ดีๆดูว่าตัวลบมากๆเห็นไหมถ้าตัวลบมีค่าใกล้ๆมากๆใกล้กับทำไมครับตัวตั้งก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวตั้งเป็นไงเอ่ยโอ้ตัวตั้งมากแล้วก็ตัวลบน้อยๆน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับแบบนี้นะอันนี้จำนวนใกล้เคียงกันก็อาจจะถอยหลังก็ได้นับต่อก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆถนัดถ้านับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งถ้านับถอยหลังก็เอาตัวตั้งไว้ไหนเอ่ยไว้ในใจแล้วก็นับถอยหลังตามจำนวนของตัวลบอย่างเช่นตัวลบนี้กี่ครั้งเนี่ยต้องถอยหลังกี่ครั้ง7ครั้งนะครับถ้ามีเส้นจำนวนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอบได้เลยไหมเนี่ยต้องมานับไหมครับต้องมานับไหมไม่ต้องเลยรู้เลยว่าอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยนะจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอามาตอบได้เลยนะครับถ้าเด็กๆอธิบายแบบนี้ได้เด็กก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้มาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาทั้งผลบวกหาทั้งผลลบหรือหาตัวที่ไม่ทราบค่าก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของทั้ง3ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับทั้งการบวกแล้วก็การลบอ้าวไปดูต่อมีเลขอะไรบ้างนะมีจำนวนใดบ้างเอ่ย13ส่วนรวมส่วนรวมตรงไหนนะส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ย13ส่วนย่อยล่ะ4กับ9ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ3จำนวนนี
1: ้
0: 4บวก9เท่ากับเอาส่วนย่อยมารวมกันนะ4บวก9เท่ากับ13คิดยังไงเนี่ยเนี้ยถ้าไม่มีทำไมครับความสัมพันธ์4บวก9 4บวก9คิดไงดีเอามารวมกันคิดยังไงอะเส้นจำนวนได้ไหมนับต่อได้ไหมเอาวัดรูปก็ได้น่านับต่อนับต่ออย่างไรดีเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ
1: 9
0: เอาตัวที่มีค่ามากคือ9ไว้ในใจชูขึ้นมา49แล้ว10 11 12 13นับต่ออีก4ครั้งเห็นไหมครับก็ตอบได้หรือเห็นไหมครับแบบนี้ปุ๊บโอ้มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมก็เอาส่วนย่อยมารวมกันก็กลายเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมตอบได้ทันทีเลยอ้าวมีเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์อะไรอีกอะไรอีกบวกมาแล้วสิบสามลบด้วย9เท่ากับ4หรือ13ลบด้วย4เท่ากับ9นะครับก็ขึ้นอยู่ทำไมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งไม่ยากไม่ยากนะครับก็13ลบด้วย4ก็เท่ากับ9แล้วถ้า13ลบด้วย9ล่ะเท่ากับ4นะเห็นไหมแบบนี้นะโอ้ยพอ13ลบด้วย4นับต่อหรือนับถอยหลังดีดูแบบนี้นับต่อหรือถอยหลังดีนับถอยหลังก็ง่ายกว่าถอยหลังแค่กี่ครั้งครับ4ครั้งอ้าวลองมาดูประโยคสัญลักษณ์ล่างถ้าไม่ใช้ความสัมพันธ์วิเคราะห์หน่อยง่ายๆเลยจะใช้นับต่อกับนับถอยหลังควรจะใช้อะไรดีควรใช้อะไรดีท่านนับถอยหลังกี่ครั้ง9ครั้ง แต่ถ้านับต่อใช้กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 4ครั้ง
0: ครั้งควรใช้อะไรดีครับ
1: น
0: ับต่อเห็นไหมถ้าตัวลบมีค่ามากๆที่ทำไมครับใกล้เคียงไปทางทำไมครับตัวตั้งเลยนะก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวลบน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าถนัดวิธีการใดอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้แบบนี้เราก็ใช้ความสัมพันธ์ก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็รวดเร็วเหมือนกันอ้าวไปดูต่อมีอะไรบ้างเอ่ย11 8แล้วก็3เอ๊ะส่วนรวมส่วนรวม11ส่วนย่อย
1: 8
0: กับ3โอ้โหง่ายมากอันนี้ง่ายๆเลยประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย
2: บวก3เท่ากับ
0: 8บวก3เท่ากับ11เยี่ยมมากอะไรอีก11
1: บวกด้วย8เท่าก
0: ับ 11ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็1111ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็11ลบด้วย3เท่ากับ8นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมสามารถมีแค่3จำนวนนี้เองสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้กี่ประโยคสัญลักษณ์ครับเนี่ย3ประโยคสัญลักษณ์เลยมีทั้งการบวกแล้วก็การลบยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไปต่อมองปุ๊บโอ้โหคราวนี้เริ่มคล่องแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย6
1: 6+8
0: เยี่ยมมาก6+8เท่ากับ14อย่าลืมนะดูตำแหน่งส่วนย่อยส่วนรวมนะพอบวกปุ๊บส่วนรวมอยู่ด้านหลังต่อไป
1: 14+6
0: เท่ากับแล้วก็อะไรอีกอันนึง14ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบทั้ง2อันนะก็คือ14ลบด้วย6เท่ากับ8แล้วก็14ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบเห็นไหมครับกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยมี3จำนวนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับอ้าวลองมาทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เราทำไมครับเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะอ้าวดูก่อนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอ้าวเหมือนเดิมเลยเป็นการบวกจำนวนใดนะบวกกับอะไรครับ
1: 8
0: เท่ากับ
1: 13
0: ดังนั้นตอบได้เลยเหรอคืออะไรเอ่ยบางคนเริ่มทำไมครับคุ้นชินเริ่มมีประสบการณ์ในการทำไมครับประโยคสัญลักษณ์หลายข้อก็จะจำได้ว่าบางจำนวนรวมกันเนี่ยอ๋อได้เท่ากับจำนวนนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วนะครับใช้ความรู้เดิมนิดนึงมองประโยคสัญลักษณ์นะครับเอพอเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะ
1: ข้างอ
0: ยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ข้างหลัง
0: ข้างหลังแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรครับอ๋อรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยแต่ยังไม่รู้ส่วนย่อยอีกอ้าวหรือใครที่ยังมองไม่เห็นภาพก็สามารถทำไมครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนรวมเท่าไหร่นะ13ส่วนย่อยเอ้าแสดงว่ายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเนี่ยทำไงดี
1: เอามาเป็นก
0: ันเอาอะไรลบอะไรอ่ะ
1: 13
0: ลบด้วย8ก็คือนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเห็นไหมนะเราก็สามารถดูเลยจากประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยจำนวนใดบวก8เท่ากับ13ดังนั้นเด็กๆก็ดูเลยโอ้รู้และรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับโดยปกติแล้วเด็กๆก็จะคุ้นชินกับประโยคสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ด้านหลังประโยคสัญลักษณ์เห็นไหม13ลบด้วย8คิดยังไงดี
1: 13ลบด้วย8
0: ทำไงดี

0: นับต่อนับถอยหลังเส้นคำนวณวาดรูปถนัดวิธีไหนอ่ะเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบก็ได้อ้าวบางคนก็หลากหลายวิธีเลยนะครับอ้าวครูแม็กเอาง่ายๆเลยครูแม็กก็วิเคราะห์ก่อนถ้าไม่นับถอยหลังก็นับต่อเอ๊ตัวลบมีค่าค่อนข้างมากไปทางทำไมครับทางตัวตั้งครูแม็กจะใช้วิธีการนับต่อนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง8นับต่อเป็น9 10 11 12 13ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้งครับ5ครั้งแสดงว่า13ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5เห็นไหมครับก็เติมได้เลยที่ความสัมพันธ์แล้วก็นำลงไปเติมนะครับตอนนี้ทราบและส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ละ5แสดงว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าทราบหรือยังทราบหรือยังทราบแล้วก็นำกลับไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ดังนั้นจำนวนใดละบวกกับ8เท่ากับ13จำนวนใดเอ่ย5บวก8เท่ากับ13บางคนตอบได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นบางคนนะอาจจะยังสับสนในขั้นตอนแต่สามารถที่จะทำไมครับหาคำตอบได้เด็กๆก็ค่อยๆเรียบเรียงนะว่าวิธีการเห็นไหมครูแบ็กจะพาดูก่อนว่าอ๋อส่วนรวมส่วนย่อยตำแหน่งอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นมาดูว่าเอ๊ะตัวที่หายไปหรือตัวที่เรายังไม่ทราบค่าเนี่ยเขาเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยเราก็ค่อยมาทำไมครับใช้วิธีการต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนั่นเองก็จะได้คำตอบนะครับยากไหมครับอันนี้เรียนไปแล้วยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับอ้าววันนี้นะครับลองมาดูต่อที่การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบเป็นอย่างไรลองมาดูครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: คุณแม่มีไข่ไก่15ฟอง
0: อ้าวคุณแม่มีไข่ไก่15ฟองแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10ฟองคุณแม่แบ่งไข่ไก่ให้ป้าไปกี่ฟอง
1: 5ฟอง
0: กี่ฟองนะ
1: 5ฟอง
0: บางคนตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเด็กๆ ดูนะครับจากโจทย์ปัญหาตรงนี้เป็นโจทย์ปัญหานะมีประโยคคำถามถามว่าคุณแม่แบ่งไข่ไก่ไปให้ป้าทำไมครับกี่ฟองใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าแบ่งคุณป้าไปเท่าไหร่แต่บอกว่าคุณแม่มีเท่าไหร่นะ15แบ่งไปให้ป้าแล้วทำให้คุณแม่เหลือเท่าไหร่ครับ10ฟองอ๋อเขาบอกส่วนที่เหลือก็คือผลลบมาเห็นไหมแต่ไม่ได้บอกว่าแบ่งให้คุณป้าไปเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมีวิธีการทำไมครับหาคำตอบเอาละลองมาดูจากสถานการณ์นี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรบ้าง
1: คุณแม่มีไข่ไก่
0: 15
1: ฟอง
0: รู้ว่าคุณแม่มีไข่ไก่15ฟองรู้อะไรอีก
1: แบ
0: ่งให้คุณป้าไปทำให้ทำไมนะ
1: เ
0: หลือไข่ไก่แบ่งไปจนทำให้คุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองอันนี้คือส่วนที่เราทำไมครับส่วนที่เราทราบก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมนั่นเองส่วนที่โจทย์บอกเป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10ฟองเอาละไปต่อเราจะหาคำตอบอย่างไรล่ะครับหาคำตอบอย่างไรดีมีไข่ไก่15ฟองแบ่งไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือ10ฟองหาคำตอบอย่างไรดีหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเด็กๆก็ต้องมาดูก่อนนะโดยการทำไมครับเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถึงจะเข้าใจว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมดูนะคุณแม่มีไข่ไก่เท่าไหร่นะ15ฟองแบ่ง

0: แบ่งแสดงว่าจำนวนไข่ต้องทำไมเนี่ยน้อยลงก็ต้องใช้วิธีการลบลบด้วยจำนวนที่แบ่งให้คุณป้าไปทราบหรือยังครับ
1: ทราบแล้ว
0: แบ่งให้คุณป้าไปทราบหรือยังยังไม่ทราบหรือเรายังทำไมครับไม่รู้คำตอบก็ใส่ช่องทำไมครับสี่เหลี่ยมว่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติม15ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับเอ๊แล้วคุณแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟองล่ะคุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองเราทราบส่วนที่เหลือเห็นไหมเอานะทวนอีกครั้งนึง15นี้มาจากไหนนะไข่ทั้งหมดที่ใครมีคุณแม่มี10นี่มาจากไหนล่ะครับลูก
1: มา
0: จากจำนวนที่เหลืออยู่เอาละแต่ที่เรายังไม่ทราบคือแบ่งให้ใครครับแบ่งให้คุณป้าไปเด็กๆครับเด็กๆมองที่ประโยคสัญลักษณ์เป็นการบวกหรือการลบการลบนึกนิดนึงการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างหน้าอ๋อแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นส่วนเอ้ารู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมหายังไงเอ่ย
1: เอา
0: ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ยากนะบางคนอาจจะต้องเขียนทำไมครับแผนผังให้ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็รู้แล้วว่า15เป็นส่วนอะไรล่ะรวม10ตรงนี้เป็นส่วนย่อยอ๋ออีกจำนวนหนึ่งก็คือส่วนย่อยที่เรายังไม่ทราบก็นำทำไมครับมาหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอ่ะดู15ลบด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ10เด็กๆเขียนเป็นแผนภาพและบางคนก็อาจจะตอบได้เลยใช่ไหมดังนั้นดูแล้วรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้ว
1: ย
0: ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับ15ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ5ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะอ้าวดังนั้นอาจจะทำไมครับเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลย15ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่5ตอบได้หรือยังตอบได้แล้วว่า15ลบด้วยจำนวนใดล่ะ15ลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลบด้วยอะไรครับลบด้วย5จึงจะเหลือตอบได้หรือยังว่าคุณแม่แบ่งไข่ให้คุณป้าไปกี่ฟองครับ
1: 5ฟอง
0: แบ่งไปให้คุณป้า5ฟองจึงทำให้คุณแม่เหลือไข่กี่ฟอง10ฟองเห็นไหมครับอันนี้นะในเรื่องของตัวไม่ทราบค่ะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอาจจะสลับซับซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราฝึกฝนกันนะครับเอาละดังนั้นลองมาฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ้าวลองเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างอ้าวช่วยดูหน่อย
1: 14
0: ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ8ใครตอบได้เลยเนี่ย
1: 14ลบด
0: ้
1: วย
0: ลบด้วยลบด
1: ้
0: วยอ้าวคำตอบแรกมา7มีอีกไหมมีไหมเท่าไหร่นะ
1: อ
0: ้าวมีบางคนบอก6มี7มี6มีอะไรอีกลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบลบลบลบส่วนรวมส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะลบลบเยอะส่วนรวมอยู่ข้างหน้าสุดแสดงว่า14เป็นส่วนรวมตัวที่เราไม่ทราบกับ8เป็นส่วนเป็นส่วนย่อยก็เอามาเขียนแผนภาพแบบนี้เลย14เป็นส่วนรวม8เป็นส่วนอะไรนะส่วนย่อยกับอีกจำนวนที่เรายังไม่ทราบมองปุ๊บแบบนี้หายังไงดีเอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเอาลองมาดูคำตอบอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเด็กๆครับเราก็สามารถทำไมเอ่ย ตรวจสอบกับเพื่อนๆได้นะถือว่าเป็นการตรวจคำตอบไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นใครที่อาจจะคิดผิดนะก็ไม่เป็นไรเด็กๆก็ปรับปรุงวิธีการคิดนะครับอ้าวลองดูต่อส่วนรวมรู้แล้วลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอาละ14ลบด้วย8ทำไงดีเนี่ยทำไงดีมองปุ๊บเอ๊นับต่อนับถอยหลังวาดภาพเส้นจำนวนเอาอะไรดีอ้าวบางคนบอกเอาเส้นจำนวนก็ต้องทำไมครับมีเส้นจำนวนวิธีง่ายๆเลยของครูแม็กครูแม็กก็ถ้าไม่นับต่อก็นับถอยหลังนะเพราะว่าทำไมครับตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะก็ต้องใช้นิ้วมือในการช่วยมองปุ๊บมองก่อน A ตัวลบตัวลบมากหรือน้อยเนี่ยมากหรือน้อยมากมากไปทางตัวตั้งเลยควรใช้วิธีอะไรครับอันเนี้ยครูแม็กควรใช้อะไรดีนับถอยหลังหรือนับต่อดีถอยหลังถอยหลังกี่ครั้ง8ครั้งครูแม็กมองแล้วถอยหลัง8ครั้งเยอะไปนับต่อดีกว่านับต่อจาก8ไปหา14ที่เป็นตัวตั้ง8 8 8แล้ว9 10 11 12 13 14ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้ง6ครั้งคำตอบคือนะครับ14ลบด้วย8เท่ากับ6คราวนี้ตอบได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้น14ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดแล้วที่เราหามาลบด้วย6ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ก็เติมได้แล้วตัวที่เราไม่ทราบค่าหาโดยใช้ทำไมครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปต
1: ่
0: อเอาละเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเอายังไม่ทันอ่านโจทย์ตอบเลยใช่ไหมตัวอะไรหายไปมองก่อนเอ๊ะเป็นการลบแสดงว่าอะไรหายไปเนี่ยตัวตั้งเป็นอะไรครับส่วนรวมหรือส่วนย่อยเป็นส่วนรวมอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ยอยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับเอาส่วนย่อยมารวมกันเห็นไหมถ้าเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะเห็นภาพเลยอ๋ออยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันก็เอา7บวกอะไรเอ่ย7บวก3ไปเลยได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: นะครับนั้นถ้ามองออกใช่ไหมครับก็นำเลยส่วนย่อยมารวมกัน7บวก3คิดยังไงเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ7ไว้ในใจดูขึ้นมา7แล้ว8 9 10ตอบ
1: 10
0: แสดงว่ารู้และตัวที่เราไม่ทราบค่าคือเท่าไหร่ครับดังนั้น10ลบด้วย7เท่ากับยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าเรียนเพิ่มเติมแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วแล้วก็เน้นย้ำซ้ำทวนในครั้งนี้อีกนะครับอ้าวดูต่อจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5มองปุ๊บประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนย่อยหรือส่วนรวมนะที่หายไปส่วนอะไรครับส่วนรวมหายไปแสดงว่าต้องเอาส่วนย่อยมาทำไมเอามาบวกกันใช่ไหมอ้าวเขียนแผนภาพก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยจำนวนใดเอ่ยจำนวนใดครับ
1: อ
0: ้าวบางคนตอบได้เลยเห็นไหม9บวก5เนาะเท่ากับ14อ้าววิเคราะห์หน่อยจากจำนวนใดเอ่ยลบด้วย9เท่ากับ5เขียนลงแผนภาพเสร็จแล้วรู้แล้วส่วนรวมหายไปเอาส่วนย่อยมาทำไมกันมารวมกันโดยวิธีการบวก9บวก59บวก5คิดไงดีเนี่ย
1: เอา
0: 9ไว้ในใจชูขึ้นมาอ้าวไหนชูขึ้นมา5หน่อยแล้วทำไมครับ
1: น
0: ับต่อนับต่อบวกบวกบวก9ไว้ในใจชูขึ้นมา5นับต่อจาก9 9แล้ว 10

0: 11
1: 12 13 14ตอบตอบ14ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากรู้แล้วตัวเลขทราบค่าคือดังนั้นอะไรเอ่ยลบด้วย9 14ลบด้วย9เท่ากับเท่ากับ5ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.41 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.41 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปแบบฝึกหัด 2.41 2.41 เจอไหมครับเด็กๆเจอไหมเอ่ยต่อจากครั้งที่แล้วเลยอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะเติมคำตอบเติมคำตอบลงในช่องว่างลงในช่องว่างและวงกลมและวงกลมดังนั้นเด็กๆครับเขามีตัวที่เราไม่ทราบค่าให้เด็กๆหาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับให้เด็กๆทำไมเอ่ยหาตัวที่ไม่ทำไมครับไม่ทราบค่าดังนั้นบริเวณว่างๆนี้อาจจะเขียนทดเลขได้นะครับนะใครที่อาจจะยังต้องใช้ทดเลขนะสามารถทดเลขได้เลยอ้าวมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับลงมือได้เลยครับ

0: ข้อที่หนึ่งอ้าวคนที่เสร็จแล้วช่วยครูแม็กเฉลยหน่อยเอ17ลบด้วยจำนวนใดนะ17ลบด้วยจำนวนใดนะบีดครับ17ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ11ลบด้วยอะไรเอ่ยอ้าวดูก่อนตัวที่ทำไมนะหายไปตัวที่หายไปคือส่วนย่อยคือส่วนย่อยนะอ้าวเราก็นำส่วนรวม17ลบด้วยเลยนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6บางคนอาจจะทดแบบครูแม็กนะแล้วค่อยเอาไปเติมดังนั้น17ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่11อ้าวถูกไหมครับข้อที่1ถูกไหมเอ่ยอ้าวไปต่อข้อที่2อะไรนะหายไป
1: 19
0: 10เท่าไหร่ครับ
1: 19
0: เอาส่วนย่อยมารวมกันเลยง่ายๆง่ายๆนะง่ายๆตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยถูกต้องหรือไม่นะครับใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขให้ถูกต้องอันนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะไปต่อข้อที่3 16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ9ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดวิธีคิดก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกนะครับ16ลบด้วย9เท่ากับ7ได้ส่วนย่อยมาแล้วก็เติมข้อนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกนะไปต่อข้อที่4เด็กๆดูก่อนตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบหายไปใช่ไหมตัวที่ไม่ทราบค่าแสดงว่าเป็นส่วนอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นส่วนรวมโอ้โหง่ายๆเลยเหมือนข้ออะไรครับเหมือนข้อ2เลยใช่ไหมตอบเท่าไหร
1: ่
0: 19เหมือนกันเลยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยไหนใครถูกหมดเลย4ข้อเยี่ยมมากไปต่อหน้าที่2ข้อนี้นะครับเผื่อใครที่ยังทำไมเอ่ยยังไม่คล่องก็นำทำไมครับทดด้านข้างได้อาจจะเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเองได้นะดูก่อนเลย

0: 17เป็นส่วนอะไรนะ17ส่วนรวมใช่ไหม13เป็น
1: ส่วนย
0: ่อยอยากจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดี
1: เอามาลบก
0: ัน เอามาทำไมนะเอามาลบกันเอามาลบกันอ้าวแสดงว่าคำตอบตอบเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งเอตัวที่หายไปเท่าไหร่นะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือ4ก็ตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวข้อ2ช่วยเลยตอบหน่อยเอ10เท่าไหร่10 18ลบด้วย10ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ8ก็เอาส่วนย่อยมารวมกันไม่ยากนะอ้าวข้อ3ข้อ3ช่วยหน่อยอ้าวข้อ3 8ข้อ4 10เท่าไหร่17อ้าวมีบางคนบอกว่าตอบ5เด็กๆสังเกตนะตัวลบทำไมครับจะมีค่ามากกว่าตัวตั้งได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะครับอ้าวไปต่อไปต่อข้อที่5ข้อที่5เร็วๆๆ9เยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อ6ข้อ6ข้อ6อ้าวครูแม็กลองเติมก่อนถ้าครูแม็กเติม4เอเด็กๆลองดูสิได้ไหมเพราะอะไรดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมบอกไปแล้วไม่ได้นะอ้าวต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ตัวที่เราไม่ทราบเห็นไหม12กับ8เป็นส่วนอะไรครับต้อยก็มาบวกกัน12บวก8ยี่ยี่เท่าไหร
1: ่
0: 20อ้าวข้อ7ข้อ7ไปต่อเท่าไหร่ครับมีคนตอบถูก6ข้อ8
1: 16
0: ลองเติม16ให้ดู
1: 18
0: ได้ไหมได้ไหมเพราะ
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าเห็นไหมครับดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะแสดงว่าคำตอบไม่ถูกต้องเห็นไหมตอบอะไรเอ่ย18ลบด้วย17เหลือเท่ากับ1ข้อ9 19ลบด้วยอะไรเอ่ยวันนี้ง่ายๆเลยลบด้วย0ข้อ10
1: 0
0: ลองเติมให้ดูดูเอ0ลบด้วย8แปลกๆมั้ยแปลกๆมั้ย
1: แปล
0: กมั้ยเอ่ยตัวตั้งเป็นไงเนี่ยตัวตั้งเป็นไงครับน้อยกว่าเด็กๆตรวจสอบพื้นฐานได้แบบนี้เลยแสดงว่าตอบ0ได้มั้ยข้อนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น16เพราะว่า8กับ8เป็นส่วนอะไรล่ะ8กับ8เป็นส่วนย่อยเอามาบวกกันเป็น16 16เพราะเราไม่ทราบทำไมครับตัวตั้งใช่ไหมที่เป็นส่วนอะไรอะส่วนรวมเนาะอาจจะรวดเร็วนะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะใครที่ไม่ถูกต้องนะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับ2ตาทำไมเลย2ตาดูนะวันนี้ เฉลยให้ทำไมครับหมดทุกข้อเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนใครที่บางข้อนะยังดูไม่ทันอาจจะทำเป็นทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยแบบคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะไปค่อยๆพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวสรุปบทเรียนนะครับในวันนี้ก่อนการหาค่าของตัวทำไมนะไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการลบสามารถใช้วิธีนับต่อหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยนะครับในการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะตัวอย่างนะโอ้โหเห็นไหมครับจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5บางคนก็ทำไมครับต้องเขียนเป็นแผนภาพก่อนหานะว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยเด็กๆก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมาช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้พอได้คำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เห็นไหมครับก็อาจจะตรวจทานคำตอบกับเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับต่อกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับก็ฝากนะเน้นย้ำซ้ำทวนฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนเนื้อหานะครับทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหากันนะครับส่วนสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับข่าวการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศไทยสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วนะครับแล้วหลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆไปพร้อมๆกันครับโลกของเราประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นจากแกนโลกที่เป็นหินหลอมละลายต่อมาด้วยชั้นหินดินดานแล้วก็หินลักษณะต่างๆจนถึงเปลือกโลกหรือพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งประกอบไปด้วย
1: หินอะคานีครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาครับหินบาซอลต์ครับมีเนื้อละเอียดเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกหินบาซอลต์จะมีสีดำหรือสีเทาครับหินอีกชนิดหนึ่งที่พบมากก็คือหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมซากของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตว์ทะเลมีอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วโลกมีคุณสมบัติเป็นหินที่ละลายน้ำได้ง่ายครับบริเวณใต้พื้นโลกหลายแห่งมีหิน3ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงครับ
2: แต่นะคะทั้งที่ใต้โลกก็มีแต่หินแข็งๆทั้งนั้นทำไมถึงเกิดหลุมยุบได้ล่ะคะ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นเพราะน้ำครับโลกของเรารับน้ำลงสู่ใต้ดินได้2ทางครับ1ก็คือเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะดูดซึมผ่านชั้นดินลงมาที่ใต้ดินกับ2นะครับน้ำซึมเข้ามาตามรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆใต้ดินและน้ำเหล่านี้ที่อยู่ตามชั้นดินนะครับเรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับโอ้โหถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้อาจจะทำให้ดินยุบได้ก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากหลุมยุบนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำฝนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเมื่อผสมกันแล้วก็กลายเป็นกรดอ่อนๆครับไหลซึมลงมาใต้ดินนะครับแล้วเจ้ากรดอ่อนๆนี่แหละครับไปกัดเซาะหินปูนครับทำให้หินปูนนั้นหายไปครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จึงกลายเป็นโพรงครับเมื่อรับน้ำหนักเช่นบ้านรถยนต์จำนวนมากเนี่ยก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับปรากฏการณ์หลุมยุบครับ
1: หลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบทำเป็นดินเป็นวงจนประชาชนต้องงงเพราะเป็นดินร่วงไหลหล่นหลุมยุบไม่ได้เกิดจากความฟุกไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกธรณีจะมาฉุดหลุมยุบธรณีเป็นหลุมลึกเกิดจากการหินปูนซุดเพราะว่าน้ำกัดซ้อลึกหลุมยุบเพราะหินปูนมันโดนกดชั้นดินเลยสะดุดหลุดหล่นลงมาเป็นฟุต
2: ลักษณะของหลุมยุบนั้นจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรครับและมีความลึกตั้งแต่6ถึง20เมตรครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบริเวณไหนบ้างที่จะเกิดหลุมยุบจะได้ระวังไว้ครับ
0: เรารู้ได้แน่นอนครับเพราะว่านักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจพื้นดินบริเวณประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเหล่านี้เป็นพื้นดินที่มีหินปูนอยู่ด้านใต้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศไทยแล้วก็มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับพื้นดินบริเวณเหล่านี้แหละครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์หลุมยุบขึ้นเพราะว่าใต้พื้นดินเหล่านี้เป็นหินปูนอยู่ด้านล่างจำนวนมากนั่นเองครับ
2: อันนี้คือบริเวณที่เคยเกิดหลุมยุบในประเทศไทยนะครับ
0: สาเหตุที่บริเวณนี้เกิดหลุมยุบขึ้นบ่อยครั้งก็เป็นเพราะว่ามีแนวรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยแล้วก็แนวรอยเลื่อนระนองทาบทับอยู่พอดีเลยครับ
2: น้ำทะเลก็เลยซัดเข้ามาจากรอยแยกในรอยเลื่อน2รอยนี้นี่เอง
0: ถูกต้องแล้วครับหินปูนใต้ดินเกิดการกัดเซาะจนเป็นโพรงจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่มีข่าวพวกเราเห็นนั่นเองครับส่วนเหตุการณ์หลุมยุบตามที่อื่นๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางแห่งก็อาจจะเกิดจากการที่มีการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงครับหลังจากปี2547ปรากฏการณ์หลุมยุบเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอันดามันจนทำให้โพรงหินปูนขนาดใหญ่ขยายตัวนะครับจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลุมยุบเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากครับข้อควรระวังก็คืออย่าเป็นไทยมุงครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับหากว่าเราพลัดตกลงไปในหลุมยุบถึงชีวิตทีเดียวนะครับนี่คือความรู้เรื่องหลุมยุบที่วิตามินข่าวนำมาฝากในวันนี้ครับอย่าลืม ติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องภาพสัญลักษณ์มีไหมคะใครลองสังเกตดูบ้างว่าเอ๊ะตามถนนเนี่ยเราเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างมีไหมเอ่ยระหว่างกลับบ้านเนี่ยใครลองไปสังเกตดูบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์2ก่อนจะเริ่มมาดูกันเลยค่ะในเกมทายเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าภาพหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยต่อไปนี้ใครจะทายถูกบ้างว่าคือสัญลักษณ์อะไรซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เราเรียนไปแล้วด้วยถ้าใครจะตอบให้
1: ยกมือ
0: ถ้าคุณครูอนุญาตถึงจะตอบได้นะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พ
0: ร้อมแล้วค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มไหนจะตอบให้
1: ยก
0: มือก่อนนะคะภาพแรกสัญลักษณ์แรกคือโอ้โหกลุ่มที่2ค่ะด้วยความรวดเร็วภาพอะไรเอ่ย
1: ไฟจรา
0: จรอะไรนะคะ
1: ไฟจราจร
0: หรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองอ่ะอ่านพร้อมกันสัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: ลักษณะเขามีกี่สีเนี่ย
1: 3 สี
0: มีไฟทั้งหมด3สีเลยสีแรกคือสีอะไรคะ
1: แดง
0: สีแดงถ้าหากมีสีแดงขึ้นมาเลย

0: ยแสดงว่าอะไรให้รถเนี่ยหยุดเลยต่อไปถ้าเป็นสีเหลืองล่ะคะ
1: ให้
0: ชะลอเตรียมตัวหยุดนะคะหรือว่าเตรียมตัวออกรถได้ต่อไปสีเขียวล่ะคะ
1: ไปได้
0: เลยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยผู้ที่จะตอบต้องยกมืออ่ะกลุ่มที่3คะนี่คือภาพอะไรทางมา

0: ทางม้าลายเลยถ้าเด็กๆ เห็นป้ายในลักษณะแบบนี้แสดงว่าใกล้ๆกันเลยจะมีทางม้าลายให้เราข้ามได้นั่นเองต่อไปโอ้โหกลุ่มที่4คะไวมากเลยเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรลูกอะไรคะเลี้ยวอะไรนะ
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเลี้ยวขวานั่นเองดูตามลูกศรก็รู้เลยนะคะต่อไปปิ้งโอ้โหกลุ่ม5คะภาพอะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยวสาย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะต่อไปโอ้โหกลุ่ม1คะกลุ่ม1ยกไวมากในรอบนี้กลุ่ม1คะลักษณะแบบนี้คืออะไร
2: ห
0: ้
2: ามเส
0: ีย
2: ง
0: ดังหรือว่าห้ามใช้เสียงนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้มีรูปแตรอยู่ด้านในแล้วก็มีเครื่องหมายทับเป็นสีแดงๆแบบนี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าห้ามใช้เสียงในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอยากจะถามเด็กๆว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เคยพบเห็นเนี่ยเด็กๆเคยเห็นภาพอะไรบ้างนี่เลยป้ายแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างแต่เด็กๆที่อยากจะตอบเนี่ยต้องมีหัวใจชู2มือจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไวมากเลยค่ะบีดหยิบไมค์มาเลยแล้วก็เดินมาตอบกับคุณครูเลยค่ะไหนลองเลือกสิคะว่าหนูเนี่ยเคยเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์ที่เคยพบเห็นเลือกเลยค่ะภาพแรกใช่ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยไหนบอกคุณครูได้ไหมว่าภาพที่หนูเลือกเนี่ยคืออะไรคือป้ายอะไรเอ่ย
3: ไฟจราจรครับ
0: เป็นป้ายไฟจราจรเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองเจอที่ไหนลูก
3: ถนนครับ
0: เจอที่ถนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปมีใครเคยเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบไหนอีกบ้างเอามือแตะไหล่ค่ะจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวแล้วก็แตะไหล่ยกมือโอ้โหหันซาคะออกมาหาคุณครูได้เลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณครูมีไมค์แล้วหันซาช่วยเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะว่าหนูเคยเห็นสัญลักษณ์แบบไหนบ้างสัญลักษณ์แบบนี้หันซาเคยเห็นที่ไหนลูก
4: ริมฟุตบาทค่ะ
0: ขอบริมฟุตบาทอ๋อแถวฟุตบาทใช่มั้ยคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าคืออะไร
4: ทางม้าลายค่ะ
0: เป็นป้ายบอกทางม้าลายนั่นเองนะคะปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะขออีก1คนดีกว่าใครเคยเห็นป้ายอะไรบ้างเอามือแตะไหล่จับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวไหล่ยกมือโอ้โหเมอร์รี่ค่ะเมอร์รี่เชิญออกมาเลยค่ะยกมือไวมากๆเลยนะคะมีคุณครูมีไมค์แล้วค่ะลูกมาเลยเมอร์รี่คะเมอร์รี่เคยเห็นสัญลักษณ์แบบไหนบ้างเอ่ยที่เคยเห็นลูกป้ายไหนก็ได้เครื่องหมายไหนก็ได้ค่ะแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะลูกเคยเห็นที่ไหนเอ่ยหน้าโรงพยาบาลมีไหม
4: โรงพยาบาล
0: อ๋อเจอที่ไหนคะหน้าอะไรคะลูกตอบให้คุณครูหน่อยค่ะหน้าอะไรคะ
4: หน้าโรงพยาบาล
0: หน้าโรงพยาบาลจะมีเครื่องหมายแบบนี้รู้หรือเปล่าว่าหมายถึงอะไรห้ามอะไรลูก
4: ห้ามบีบแตร
0: ห้ามบีบแตรห้ามใช้เสียงปรบมือให้เมอรี่เลยค่ะเก่งมากค่ะสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อนเขาก็เคยเห็นบริเวณอะไรคะหน้าโรงพยาบาลนั่นเองเพราะหน้าโรงพยาบาลบีบแตรได้ไหมไม่ได้ห้ามใช้เสียงเลยนะคะเพราะเดี๋ยวคนไข้ก็จะหายป่วยไม่เอ่ยบีบแตรเยอะๆเนี่ยไม่หายนะคะเดี๋ยวจะป่วยกว่าเดิมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะคะในข้อที่1

0: ข้อที่2นะคะเขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการฟังการพูดและการเขียนด้วยนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์อะไรเอ่ยวันนี้คุณครูมีภาพสัญลักษณ์แบบใหม่ๆด้วยดูซิว่าเด็กๆเนี่ยใครเคยเห็นเคยเจอสัญลักษณ์ในลักษณะต่อไปนี้บ้างอยากรู้ไม่เอ่ยว่ามีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ให้นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูมาดูกันเลยสัญลักษณ์แรกปิ้งมาแล้วค่ะ
1: เคย
0: เห็นคืออะไรเอ่ย
1: เคยเห็นหน้าห้องน้ำ
0: เคยเห็นตรงไหนลูก
1: เคยเห็นหน้าห้องน้ำใกล้เซเว
0: ่
1: น
0: ใกล้เซเว่นเพราะตรงนั้นเขามีอะไรเอ่ยตรงนั้นเขามีอะไรเขามีถังขยะเก่งมากเลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของที่ทิ้งขยะหรือว่าเป็นถังขยะนั่นเองดูลักษณะจะเป็นรูปอะไรลูกรูปคนกำลังทำอะไรทิ้งขยะโอ้โหแล้วก็มีถังแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นที่ไหนแสดงว่าถังบริเวณตรงนั้นคือถัง
1: ขยะ
0: นั่นเองหรือเป็นที่ทิ้งขยะนั่นเองนะคะใครเคยเห็นแบบนี้บ้างโอ้โหหลายคนเหมือนกันเด็กๆปลายทางละคะก็เคยเห็นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าปิ้งมาแล้วค่ะโอ้โหตอบอย่างชัดเจนเลยคือสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของ
2: ห้องน
0: ้
2: ำ
0: พูดพร้อมกันห้องน้ำ
2: ห
0: ้
2: องน
0: ้
2: ำ
0: ห้องน้ำ
2: ล
0: ักษณะเป็นอย่างไร
1: อ
0: ี
1: กห้องเป็นเจ้าของ
0: พี่อ๋อเป็นภาพอะไรคะเป็นสัญลักษณ์แบบไหนเอ่ยเป็นคนอยู่ใช่ไหมคะมีกี่คนเนี่ยในรูปน่ะสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเห็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรลูกห้องน้ำอย่างแน่นอนเลยต่อไปอ้าวแล้วถ้าแยกกันล่ะถ้าเป็นภาพอย่างนี้ภาพแบบนี้เนี่ยเป็นรูปคนคนเดียวเลยแบบนี้ล่ะคะคืออะไรเอ่ย
1: ห้องน้ำหญิง
0: เก่งมากเลยคือห้องน้ำหญิงค่ะแล้วถ้าเป็นรูปผู้ชายห้องน้ำชายนั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันห้องน้ำหญิง
2: ห
0: ้
2: องน
0: ้
2: ำหญ
0: ิ
2: ง
0: ห้องน
2: ้
0: ำหญ
2: ิ
0: ง
2: ห้องน้ำหญิง
0: ห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำของผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงยกมือนี่เลยค่ะเป็นห้องน้ำของผู้หญิงนะคะเอามือลงค่ะต่อไปห้องน้ำชาย
2: ห
0: ้
2: องน
0: ้
2: ำชาย
0: ห้องน้ำชาย
2: ห้องน้ำ
0: หรือห้องน้ำของผู้ชายนั่นเองผู้ชายยกมือขึ้นค่ะนี่เลยค่ะห้องน้ำของผู้ชายนะคะเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยอยากรู้หรือเปล่าว่าต่อไปเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้าง
1: อยาก
0: รู้มาดูกันต่อเลยกติกาคือต้องยกมือใช่ไหมคะในกลุ่มที่5ค่ะยกมือไวมากเลยคืออะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ู
1: บบ
0: ุ
1: หร
0: ี่ห้ามสูบบุหรี่เพื่อนๆคิดว่าใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะทำไมถึงห้ามสูบบุหรี่ลูกเป็นรูปอะไร
3: ม
0: ัน
3: เหม
0: ็
3: น
0: เพราะมันเหม็นตรงนั้นบริเวณนั้นห้ามสูบบุหรี่แล้วลักษณะป้ายห้ามสูบบุหรี่เนี่ยสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเอ่ยมีเครื่องหมายทับสีแดงๆเลยแล้วข้างในเป็นอะไร
3: บ
0: ุหรี่ถ้าเราเห็นป้ายในลักษณะแบบนี้แสดงว่า
2: ห
0: ้
2: ามส
0: ู
2: บบ
0: ุหรี่เลยเด็กๆเคยเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างเอ่ย
3: ที
0: ่โรงเรียนเก่งมากมีใครเคยเห็นที่อื่นอีกบ้าง
3: ที
0: ่ห้างสรรพสินค้า
3: ที
0: ่
3: ห
0: ้
3: องน
0: ้
3: ำ
0: ปั๊มน้ำมันปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งบริเวณที่เขาจะมีป้ายลักษณะแบบนี้นะคะลูกจะเป็นที่ที่เป็นที่สาธารณะสาธารณะหมายถึงว่าทุกคนสามารถใช้ได้เขาจะมีป้ายแบบนี้ห้ามไว้อย่างเช่นโรงเรียนโรงเรียนควรสูบไหม
3: ไม
0: ่หรือว่าจะเป็นห้องน้ำก็จะมีป้ายลักษณะแบบนี้หรือสวนสาธารณะสูบได้ไหมเอ่ย บางครั้งก็จะมีป้ายแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็นป้ายแบบนี้แสดงว่ารู้เลยไหมว่าเขาห้ามอะไร
1: ห้ามส
0: ูบบุหรี่นั่นเองค่ะต่อไปเฮ้ยอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งยกมือไวมากเลยลองทายสิคะว่าน่าจะเป็นป้ายอะไร
1: เคร
0: ื่องบินอ่ะกลุ่มที่สามเครื่องบินถูกแล้วแต่น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินกลุ่มที่สามรู้ไหมเอ่ย
1: เอ
0: าไว้ให้เครื่องบินจอดนั่นก็คือสนามบินค่ะลักษณะแบบนี้ป้ายสีฟ้าแบบนี้ลูกแล้วก็มีรูปเครื่องบินอยู่ข้างในนะคะถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้ใกล้ๆกันเลยเนี่ยบริเวณนั้นจะมีอะไรคะสนามบินนั่นเองพูดตามค่ะสนามบิน
1: สนามบิน
0: สนามบิน
1: สนามบิน
0: สนามบิน
1: สนามบิน
0: นี่คือป้ายของสนามบินนั่นเองค่ะต่อไปเอ๊ะใครอยากดูบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างมาดูกันต่อเลยโอ้โหกลุ่ม3วัยอีกแล้วค่ะลองทายสิคะว่าน่าจะเป็นอะไร
1: สัญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์โรงพยาบาลกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าอะไรเอ่ยกล่องยาล่ะคะเอ๊ะกล่องยาแล้วเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลหรืออะไรที่เกี่ยวกับพยาบาลหรือเปล่ามีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนี่มันเห็นไหมว่ามีเครื่องหมายบวกด้วยหรือว่าเป็นกล่องยาอย่างไรและนี่คือสัญลักษณ์ของชุดประถมพยาบาลค่ะชุดประถมพยาบาลคืออะไรเอ่ยรู้หรือเปล่าร
1: ู้จ้
0: าเวลาที่เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรามีบาดแผลใช่ไหมลูกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลูกชุดปฐมพยาบาลเนี่ยจะเป็นการที่เป็นการใช้ยาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เบื้องต้นเพื่อที่จะรักษาเราได้นะคะถ้าหากเด็กๆเห็นเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าแถวนั้นจะมีชุดปฐมพยาบาลเลยค่ะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแถวบริเวณนั้นค่ะลูกเราจะต้องหาอะไรคะชุดปฐมพยาบาลแต่เราทำเองได้ไหมเอ่ยไม่ได้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการช่วยเหลือเรานะคะแต่เราอาจจะหาเจอก่อนไหมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยโอ้โหสายตาเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีมากเลยแล้วก็ช่างสังเกตมากๆเลยนะคะต่อไปเครื่องหมายต่อไปกลุ่มที่5โอ้โหยกมือไวมากเลยคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย
1: ร
0: ีไซเคิลโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะนี่คือเครื่องหมายรีไซเคิลเป็นรูปลูกศรแบบนี้ชี้วนไปมีกี่ลูกศรเนี่ย1 2 3มี3ลูกศรเลยค่ะวนไปแบบนี้เด็กๆจะเห็นรีไซเคิลแบบนี้เครื่องหมายแบบนี้ที่ไหนได้บ้าง
1: ที
0: ่ถังขยะถ้าหากเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้ที่ถังขยะแสดงว่าสิ่งที่เราทิ้งไปน่าจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นขยะที่เราสามารถรีไซเคิลได้อย่างเช่นใกล้ตัวเด็กๆมากเลย
1: ขวด
0: น้ำใช่เลยค่ะถ้าเกิดเราเห็นลักษณะแบบนี้อะไรทิ้งได้นะขวดน้ำหรือว่าสิ่งอื่นๆที่สามารถนำมารีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่เลยค่ะการนำสิ่งของเหลือใช้ไปแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนี่คือสัญลักษณ์ของรีไซเคิลค่ะต่อไปมาถึงกิจกรรมสัญลักษณ์ใกล้ตัวสัญลักษณ์ใกล้ตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างเอ่ยลองคิดดูซิว่าเราออกจากโรงเรียนไปเนี่ยหรือบริเวณโรงเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ใกล้ตัวนี่เลยค่ะมาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างรูปแรกคืออะไรเอ่ย
1: ขยะ
0: ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองอะไรต
1: ่อ
0: ห้ามสูบบุหรี่ต่อไปอะไรคะ
1: ห้องน
0: ้ำต่อไปอะไรคะ
1: ชุดประถมพยาบาล
0: ชุดประถมพยาบาลต่อไปอะไรคะลูก
1: สนามบ
0: ินสนามบินและสุดท้ายคือรีไซเคิลอยากจะหาเด็กๆคนไหนเอ่ยเคยเห็นป้ายแบบนี้บ้างเลือกมาคนละ1ป้ายเดี๋ยวจะสุ่มขอเด็กๆที่หลังตรงเอามือจับหัวจับไหล่จับหูจ จับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไวมากๆเลยนะคะไอดีค่ะ

0: ยค่ะออกมาข้างหน้าเลยค่ะลูกไอดีคะลองเลือกสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกที่หนูเคยเห็นใกล้ตัวเราเนี่ยเคยเห็นอะไรบ้างโอ้โหใกล้ตัวมากๆเลยนะคะและนี่คือสัญลักษณ์อะไรคะลูก
1: ห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชาย
0: เป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำนั่นเองแล้วหนูได้ใช้สัญลักษณ์นี้ไหมลูก
1: ใช้ห้องน้ำผู้ชาย
0: ใช้ห้องน้ำผู้ชายนั่นเองใช้ในการเข้าห้องน้ำถ้าหากหาห้องน้ำถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้โอ้โหเจอห้องน้ำเลยค่ะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะต่อไปหาเด็กดีคนต่อไปดีกว่าเอามือจับหัวจับไหล่สะบัดมือเอามือลงขอหัวใจยกมือค่ะโอ้โหแก้มค่ะมาเลยค่ะแก้มคะเลือก1แผ่นป้ายให้คุณครูหน่อยค่ะลูก1สัญลักษณ์เลยเลือกมาแล้วนะคะช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะที่หนูเลือกนี่คืออะไรเอ่ย
1: ไม่ให้สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบบุหรี่นั่นเองหนูเคยเห็นที่ไหนบ้างลูกสัญลักษณ์แบบนี
1: ้ที่ห้องน้ำค่ะ
0: ที่ห้องน้ำนั่นเองซึ่งห้องน้ำก็เป็นที่ที่ปลอดบุหรี่ไม่ควรสูบบุหรี่นั่นเองเราจะเห็นแผ่นป้ายนี้นะคะปรบมือให้แก้มหน่อยค่ะต่อไปเอามือแตะไหล่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งยกมือโอ้โห EQ คะกลุ่มที่4ค่ะ EQ ขอ1สัญลักษณ์เลือกให้คุณครูหน่อยลูกอะไรดีนะสัญลักษณ์ที่ EQ เลือกมาคืออะไรเอ่ย
1: ขยะครับ
0: คือถังขยะนั่นเองแล้วอีคิวเคยเห็นที่ไหนบ้างลูกแบบนี
1: ้เซเว่น
0: อ๋อที่หน้าเซเว่นเหรอคะลูกอ๋อจะมีถังขยะอยู่นั่นเองนะคะปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะขออีก1คนเอามือแตะไหล่จับหัวใจอยู่ไหนคะจับหัวไหล่จับหัวเข่ายกมือค่ะโอ้โหเอวาคะมาเลยค่ะเอวาเอวาออกมาแล้วนะคะเอวาเลือกให้คุณครู1สัญลักษณ์หน่อยค่ะอะไรก็ได้ค่ะลูกที่หนูเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ที่หนูเคยเห็นใช่ไหมคะที่หนูเคยเห็นคืออะไรเอ่ย
1: ป้ายสนามบิน
0: ป้ายสนามบินแสดงว่าที่หนูเคยเห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยที
1: ่สนามบิน
0: สนามบินนั่นเองปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือป้ายของสนามบินนั่นเองต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมต่อไปค่ะจะถึงเวลาแต่งประโยคกันเถอะแต่ขอแต่งแบบปากเปล่าก่อนได้ไหมแต่งแบบปากเปล่าคืออะไรแค่พูดออกมาให้เป็นประโยคแค่นั้นเองแต่คุณครูจะมีสัญลักษณ์มาให้ด้วยแล้วให้เด็กๆช่วยแต่งประโยคจากสัญลักษณ์ที่คุณครูนำมาให้ได้ไหมเอ่ยกลุ่มละ1ประโยคค่ะโอ้ยเอาแล้วกลุ่มละ1ประโยคแสดงว่าในกลุ่มต้องช่วยกันคิดเลยมาดูสัญลักษณ์แรกภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองไหนเด็กๆแต่ละกลุ่มลองแต่งประโยคดูค่ะให้เวลาช่วยกันคิดเลยให้มีคำว่าที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนะคะตามในป้ายเลยแล้วคุณครูจะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง ตอนนี้ค่ะเด็กก็ได้เวลาคิดตอนนี้เวลาคิดแต่งประโยคเนี่ยจบไปแล้วคุณครูมีป้ายสัญลักษณ์คือที่ทิ้งขยะหรือว่าถังขยะนั่นเองกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนก่อนดีนะกลุ่มที่หนึ่งคะแต่งประโยคว่าอะไรดีเอ่ยขอหนึ่งคนจับไมค์แล้วตอบให้คุณครูหน่อยค่ะแต่งประโยคว่าอะไรลูก
1: ฉันทิ้งขยะ
0: ฉันทิ้งขยะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่สองค่ะอ่ะส่งไมค์ให้กลุ่มที่สองหน่อยลูกขอหนึ่งคนตอบคุณครูให้หน่อยค่ะกลุ่มที่สองคะจากป้ายที่ทิ้งขยะหรือถังขยะหนูแต่งประโยคว่าอะไรลูก
1: คนทิ้งขยะ
0: คนทิ้งขยะอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่กลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าค่ะอ้าวส่งไมค์ให้กลุ่มที่ห้าหน่อยค่ะกลุ่มที่ห้าคะลองแต่งประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะ
1: ห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะ
0: ใครห้ามทิ้งขยะเอ่ย
1: ตัวฉัน
0: ฉันห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะเหรอลูกอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะต่อไปถ้าหากเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะลูกเป็นการบอกห้ามคนอื่นก็ได้ประมาณว่าเธอห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะได้ไหมได้เลยต่อไปขอกลุ่มที
2: ่
0: 3ค่ะ1คนแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: คุณห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะ
0: คุณห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายที่4ขอ1คนในการแต่งประโยคค่ะแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: แม่ทิ้งขยะ
0: แม่ทิ้งขยะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้แต่งประโยคแล้วเด็กปลายทางนะคะได้แต่งประโยคหรือยังเอ่ยสามารถแต่งประโยคกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและต่อไปยังไม่จบค่ะขออีก1สัญลักษณ์อะไรเอ่ยสัญลักษณ์แบบนี้ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนี่เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการห้ามสูบบุหรี่นะคะตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มลองคิดดูสิคะว่าเราจะแต่งประโยคจากป้ายสัญลักษณ์นี้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะนับถอยหลังนะคะ10 9 8 7 6 53 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ป้ายสัญลักษณ์ของคุณครูคือป้ายห้ามสูบบุหรี่กลุ่มไหนน่าจะได้ตอบเป็นกลุ่มแรกขอกลุ่มที่3ค่ะตอบประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะขอ1ประโยคค่ะลูก
1: คุณห้ามทิ้งบุหรี
0: ่คุณห้ามอะไรนะคะ
1: ทิ้งบุหรี
0: ่คุณห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะอะไรนะคะลูกถูกไหมคะ
1: ทิ้ง
0: คุณห้าม
1: ทิ้ง
0: บุหรี่แต่เครื่องหมายนี่เป็นเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ขออีกหนึ่งครั้ง
1: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ใครห้ามสูบบุหรี่เอ่ย
1: คุณ
0: ลุงห้ามสูบบุหรี่ปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะถือเป็นกลุ่มแรกอาจจะตื่นเต้นบ้างนะคะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะส่งไมค์ให้กลุ่มที่2หน่อยลูกขอ1คนแบบไม่ซ้ำกันลองสิคะว่าใครหน้ารอบนี้ใครจะตอบเอ่ยไม่แย่งกันลูกแต่ประโยคว่าอะไรดีเอ่ย
1: คุณพ่อห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: คุณพ่อห้ามสูบบุหรี่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่ขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะอ่ะแบบไม่ซ้ำกันลองอ๋อหนูได้เลยค่ะแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: พ่อสูบบุหรี่ข้างนอกบ้าน
0: พ่ออะไรนะคะ
1: พ่อสูบบุหรี่ข้างนอกบ้าน
0: แต่เป็นเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่อ่ะแต่งประโยคว่าอะไรดี
1: ห้ามพ่อห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำ
0: พ่อห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ตอบมีกลุ่ม4กับกลุ่มที่5นะคะและกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะแต่ง1ประโยคให้คุณครูหน่อยลูก
1: แม่ห้ามสูบบุหรี
0: ่แม่ห้ามสูบบุหรี่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะลูกกลุ่มที่5คะป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ใครน่าจะเป็นคนแต่งประโยคให้คุณครูขอแบบไม่ซ้ำกัน
1: ห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนค่ะ
0: ใครเอ่ยห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนขอประธาน1คนใครก็ได้เลยป้ายสัญลักษณ์อะไรลูก
1: ห้ามสูบบุหรี่
0: คุณลุงห้ามสูบบุหรี่นั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะและนี่คือป้ายอะไรลูกป้ายห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะถ้าหากเด็กๆไปเห็นป้ายแบบนี้ตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมว่าคือป้ายอะไร
2: ห้ามสูบบุหรี่
0: ใช่เลยนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปค่ะต้องอะไรก่อนฟังแสดงว่าเอามือจับหูเอ๊ะหูอยู่ไหนเอ่ยหูมีกี่ข้างคะ2ข้างนะคะตอนนี้เราจะใช้หูในการฟังซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะให้เด็กๆฟังคำชี้แจงก่อนนะคะในใบงานที่2ค่ะเรื่องภาพสัญลักษณ์นะคะหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องภาพสัญลักษณ์หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูกันเลยโอ้โหกี่หน้าเอ่ย2หน้าแต่ตอนนี้ค่ะอยากจะให้เด็กๆเปิดไปหน้าแรกใบงานที่2นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะจะเจอสัญลักษณ์คนทิ้งขยะหรือที่ทิ้งขยะนั่นเองอยู่ในหน้า181โอ้โหตอนนี้กลุ่มที่1ก็เปิดหาแล้วนะคะเจอไหมลูกเจอแล้วเดี๋ยวดูกับเพื่อนนะคะกลุ่มที่3เจอไหมลูกเจอแล้วเจอไหมคะ
2: เลย
0: กลุ่มที่4เจอไหมคะครูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงนะลูกชึบเก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วตอนนี้เด็กๆเปิดไปแล้วนะคะใบงานที่2เรื่องภาพสัญลักษณ์ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆคะตอนนี้ใบงานที่2เอ๊ะยังมีใครจับดินสออยู่ไหมเอ่ยหรือยังมีเด็กดื้อที่คุยหรือเปล่าหรือว่ามีแต่เด็กดีหรือว่ามีเด็กดื้อด้วยไหนลองชูมือค่ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเนี่ยเอามือลงค่ะแล้วหันหน้ามามองที่คุณครูเลยถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้นะคะในใบงานที่2มีทั้งหมด1 2และ 3ตอนค่ะโอ้โหเยอะไหมคะเยอะเลยมาดูในตอนที่1ค่ะจะมีภาพสัญลักษณ์มาให้กี่ภาพลูก1 2 3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6 6ภาพซึ่งเป็นภาพที่เราเนี่ยเรียนไปแล้วนะคะในตอนที่1จะให้เด็กๆเขียนว่าภาพนี้คือภาพอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรทำได้ไหมเอ่ยต่อไปในตอนที่2ในตอนที่2มีภาพสัญลักษณ์กี่ภาพลูก1แล้วก็2แต่ทำไมมีทั้ง2บรรทัดล่ะคะเพราะว่าในบรรทัดที่1เราจะให้เขียนคุณครูจะให้เขียนนะคะว่าเป็นภาพอะไรเหมือนอย่างเช่นตอนที่1เลยภาพแรกคือภาพอะไรลูกห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะส่วนบรรทัดที่2ค่ะจะให้เด็กๆลองแต่งประโยคดูคนละ1ประโยคแต่งประโยคว่าอะไรบ้างเอ่ยห้ามสูบบุหรี่ต่อไปภาพที่2ภาพอะไรลูกที่ที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองและในบรรทัดต่อไปลองแต่งประโยคดูสิคะว่าหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรบ้างต่อไปในตอนที่3เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคาบนี้ให้เด็กๆทำตอนที่1และตอนที่2แล้วคุณครูก็มีตัวช่วยมาด้วยค่ะเอาละค่ะตัวช่วยมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆต้องช่วยอ่านได้ไหมคะตัวช่วยข้อที่1เขาเขียนว่าอะไรลูกที่อะไรเอ่ยที่ทิ้งขยะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะและคำว่าอะไรเอ่ย
2: ห้ามส
0: ูบบุหรี่เก่งมากค่ะเอ๊ะมีแต่กลุ่มที่2เลยที่ตอบคุณครูกลุ่มอื่นล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้อ่ะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยรีไซเคิลเก่งมากแล้วก็คำว่าอะไรคะห้องน้ำแล้วก็คำว่าห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงแล้วก็ปฐมพยาบาลและสุดท้ายคือสนามบินให้เด็กๆเลือกคำในนี้ค่ะลงไปตอบในแบบฝึกหัดเลยระวังดีๆเพราะมีข้อหลอกอยู่ด้วยระวังโดนหลอกนะคะเอาละค่ะเลือกไปเลยว่าเอ๊ะน่าจะตรงกับภาพสัญลักษณ์อะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะที่ทิ้งขยะหรือว่าจะเขียนว่าถังขยะก็ได้เด็กๆสัญลักษณ์ที่เป็นรูปที่ทิ้งขยะหรือเด็กๆบางคนอาจจะเขียนว่าถังขยะก็ได้นะคะถออะงอถังอ่ะเลื่อนเก้าอี้ให้คุณครูหน่อยปึ๊บได้ครับนั่งได้ไหมลูกเอาขาเข้าไปก่อนใช่เลยดูดีๆมีทุกคำเลยมีคำเกินมาด้วยเพราะว่าเอามาหลอกเด็กๆเลยดูสิคะว่าใครตอบได้บ้างใช่ค่ะเขียนข้างบนก่อนหนูทำตอนที่1ก่อนลูกทำตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดูดีๆใช่ไม่มีรูปห้องน้ำชายไงเพราะคุณครูให้เขียนห้องน้ำอะไรเนี่ยใช่คือคำไหนเอ่ยเด็กๆเลือกดีๆนะคะให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่คุณครูนำมาให้นะคะอะไรคะหนูทำตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนลูกทำตอนที่1ก่อนใช่ค่ะอะไรคะนี่อะไรเอ่ยห้องน้ำไหนคำไหนเอ่ยคำว่าห้องน้ำเจอแล้วเจอแล้วกันได้เลยหน้านี้ค่ะเขียนเลข1เอาไว้ให้คุณครูจะได้รู้ว่าตอนที่1ใช่เริ่มเขียนคำได้เลยห้องน้ำชายมีไหมเอ่ยแสดงว่าต้องใส่ไหมภาพนี้ดูดีๆใช่รีไซเคิลหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่นะคะเด็กๆคะถ้าหากเขียนผิดไม่เป็นไรเลยค่ะเราแค่ต้องลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองโอ้โหตอนนี้ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจทำงานมากๆาทำไหนคะอันไหนไปชี้ให้คุณครูดูหน่อย
3: ดูดบุรี
0: อ่ะเขาเขียนว่าอะไรลูกห้ามสออูบอสูบห้ามอะไรคะห้ามสูบบุรีค่ะถูกดูดีๆนะคะห้องน้ำห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายลองดูใหม่ปฐมพยาบาลถูกต้องค่ะต่อไปเอ๊ะภาพไหนนะอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยลองดูดีๆรีไซเคิลรีเนี่ยน่าจะมีอะไรขึ้นต้นรออีรีเอ็กน่าจะเป็นคำไหนนะเจอไหมลูกซอไอไซห้องน้ำชายมีไหมเอ่ย
3: ไม
0: ่มีระวังโดนหลอกนะคะเด็กๆเขียนเต็มบรรทัดนะคะลูกตัวเต็มบรรทัดนะคะดูดีๆนะคะเขียนให้ตรงกับรูปสัญลักษณ์ภาพสัญลักษณ์ของคุณครูนะคะรีไซเคิลถูกต้องตอนที่หนึ่งก่อนลูกตอนที่หนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมีภาพไหนอีกบ้างหนูทำเขียนภาพไหนก่อนตอนนี้อันนี้ใช่ไหม
4: ใช
0: ่น่าจะเป็นคำไหนทออีกทีไหมเอกพี่คำแรกเลยเขียนได้เลยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วทำไมลูกดูดีๆนะว่าห้องน้ำเฉยๆหรือว่าห้องน้ำหญิงหรือว่าห้องน้ำชายนะถูกต้องค่ะอะไรเหลืออีก2อันอะไรสนามบินเขียนไปแล้วดูดีๆนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูตอนนี้ต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วใครคิดว่าที่ทำมามั่นใจมากเลยว่าถูกต้องต่อไปมีใครยังไม่ค่อยมั่นใจไหมไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเฉลยในตอนที่1เอ๊ะใครทายถูกบ้างเอ่ยภาพแรกภาพอะไรคะ
5: ที่ทิ้งขยะ
0: ใครถูกบ้างหรือถ้าจะเขียนเป็นถังขยะถือว่าผิดไหมไม่ผิดเลยก็ถูกเหมือนกันนะคะต่อไปภาพต่อไปค่ะอะไรเอ่ยห้องน้ำถ้ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบนี้คือสัญลักษณ์ของห้องน้ำนั่นเองแต่ถ้ามีรูปเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงล่ะคะห้องน้ำอะไรลูกห้องน้ำหญิงนะคะต้องมีหอยออิงอหญิงอยู่ด้วยต่อไปเอ๊ะภาพอะไรเอ่ย
6: สนามบิน
0: เก่งมากค่ะแล้วก็ภาพอะไรคะมีกล่องมีกระเป๋าแบบนี้แล้วมีตราสัญลักษณ์พยาบาลอย่างนี้ด้วยคืออะไรคะ ประถมพยาบาลหรือชุดประถมพยาบาลนั่นเองสุดท้ายอะไรเอ่ยคือภาพรีไซเคิลนั่นเองเป็นเครื่องหมายรีไซเคิลเป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลนะคะต่อไปมาดูตอนที่2ตอนที่2ภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยสัญลักษณ์อะไรลูก

0: สูบบุหรี่อ้าวเด็กๆมีใครแต่งประโยคว่าอะไรบ้างมาดูของคุณครูโรงเรียนมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ได้ไหมได้เลยหรือว่าจะแต่งเป็นใครดีนะพ่อแม่หรือใครก็ได้เป็นประธานนะคะนะคะห้ามสูบบุหรี่นะคะต่อไปภาพที่สองภาพอะไรเอ่ย
1: ที
0: ่ทิ้งขยะหรือเป็นถังขยะได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่งประโยคว่าอย่างไรดีนะ
1: พ่อท
0: ิ้
1: งขยะ
0: พ่อทิ้งขยะพี่ทิ้งขยะได้ไหมแม่ทิ้งขยะได้หมดเลยค่ะดูตัวอย่างของคุณครูฟ้าอะไรลูกฟ้าทิ้งขยะลงถังขยะได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเด็กๆปลายทางอาจจะมีแตกต่างจากนี้ก็ได้เลยนะคะอยู่ในดุลยพินิจของคุณครูปลายทางค่ะต่อไปมาดูในตอนที่3ซึ่งจะเป็นการบ้านของเราค่ะเด็กๆดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้โอ้โหเป็นแผนผังแผนที่ที่1นั่นเองแล้วคุณครูก็มีสัญลักษณ์ไว้ให้ด้วยแบบนี้มีเลขอยู่ด้วยแล้วก็มีภาพสัญลักษณ์ต่างๆบอกว่าอะไรเอ่ยแบบนี้คือน้ำพุแบบนี้คือถนนมีให้เด็กๆพร้อมเลยค่ะเป็นแผนที่แบบนี้แล้วเขาบอกว่ากิ่งกับแก้วไปเที่ยววันหยุดคุณแม่ให้แผนที่มาด้วยเพราะกลัวว่าจะหลงให้เด็กๆลองตอบคำถามจากในแผนผังนี้มีข้อ1ถึงข้อ7นะคะอ่านข้อความดีๆลูกแล้วสังเกตภาพนะคะสังเกตภาพเสร็จแล้วลองตอบคำถามอ่านสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มาดูซิคะว่าใครสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ถูกต้องบ้างเขาเขียนว่าในข้อ1เนี่ยสมมติว่าถ้ากิ่งกับแก้วจะไปดูน้ำพุต้องไปที่หมายเลขอะไรคะ
1: 1
0: หมายเลขอะไรคะ
1: 1
0: ก็เขียนเลข1ลงไปในบรรทัดยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ดีเลยว่าเขาต้องการไปที่ไหนนะคะอ่านไม่ดีจะหลงทางเลยค่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคะลูกในตอนที่3นะคะต่อไปคำถามมีคำถามนะคะมาถามเด็กๆว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องสัญลักษณ์วันนี้เนี่ยที่เราเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างหันษาคะไหนลองตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าหนูจะนำเรื่องที่คุณครูเนี่ยนำเสนอสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูจะเอาไปใช้ได้อย่างไรลูก
2: เอาไปใช้เผื่อเห็นแล้วเราก็เอาไปใช้ที่คุณครูใบภัยสอน
0: อ๋อถ้าเผื่อหนูไปเจอสัญลักษณ์แบบที่คุณครูสอนก็จะเป็นอย่างไรรู้เลยไหมรู้เลยเพราะว่าเราเรียนสัญลักษณ์เหล่านี้ไปแล้วนั่นเองปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเรียนไปนะคะเรียนไปแล้วลืมได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้เรียนไปก็ต้องนำไปใช้นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ที่คุณครูสอนไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยห้องน้ำใช่ไหมคะถ้าหากเด็กๆปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นหาเครื่องหมายได้เลยหาสัญลักษณ์ได้เลยถ้าหากเจอสัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆจะหาห้องน้ำเจอไหม
1: เจอ
0: นั่นเองนี่คือสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เรียนรู้ในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์2นั่นเองค่ะซึ่งสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นนะคะเพื่อใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองอย่างเช่นสัญลักษณ์ต่างๆที่คนเราเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็นปุ๊บรู้เลยไหมสมมติว่าเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำถ้าหากเด็กๆเห็นสัญลักษณ์แบบนี้รู้เลยไหมคะว่าคืออะไรรู้เลยนั่นก็คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์นั่นเองที่คนเราเนี่ยสร้างขึ้นนะคะกำหนดใช้ให้รู้เหมือนกันว่าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเห็นแล้วรู้ว่าคืออะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้1และสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2นะคะเรื่องภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์รอบตัวและ2ค่ะใบงานที่3เรื่องภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์รอบตัวซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
3: www.dltv.ac.th
0: แล้วอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทำการบ้านใครสัญญาว่าจะมีงานส่งคุณครูพรุ่งนี้ขอหัวใจ ขอนิ้วก้อยเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมนะคะสามารถทำงานแล้วส่งคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนำกลับไปสังเกตดูรอบๆตัวค่ะว่ามีสัญลักษณ์ที่คุณครูไปไผ่เคยสอนไว้หรือเปล่านะคะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูไปไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแต่ไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
2: แค่สองศร
1: ใจระวังเก็บกะจริงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชิงหนุ่ยด้วย
3: ระวังนะพี่ยัง
1: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็ถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
2: รอหน่อยค่ะ
1: แบบเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
2: ชิด
1: เย้เราเข้าแล้วไปด่านที่สองกันพี่ยา
2: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเนี่ย
1: มีอยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิเพย่า
2: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เพย่าเร็วๆนะหนู
2: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
1: ่เพย่าเลย
2: เฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ย

0: านหนูเดินนะ
1: ไม่เอาพี่อยากเป็นน้อง
0: ไม่ได้พี่เป็นพี่
1: พี่อยากเป็นน้อง
0: เป็นพี่ก็ได้ไป
1: นี่เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
0: โอเค
1: ทำไมหนูโดนทำได้

0: ว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
0: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิน
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
3: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะหลุมบ่อแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
3: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหม1 2 3เอาเลยมั้ยกินเลยมั้ยโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปนึกออกไหมคะลูกนึกซิคุณครูให้สื่ออะไรนักเรียนนะที่ได้กันทุกคนเลยสีฟ้าจานแล้วก็อะไรนะคะแล้วก็ชามแล้วก็
1: แก
0: ้วน้ำแล้วก็อะไรคะ
1: ช้อน
0: ซ้อมยังจำได้ใช่ไหมว่าใช้ยังไงจำได้ไหมคะลูก
1: จำได
0: ้จำได้นะคะอ้าวไหนลองกลุ่มไหนดีนะมีไหมลูกไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูถือไปให้คราวที่แล้วคุณครูให้สื่ออะไรบ้างคะลูกที่เมื่อกี้เพื่อนบอกไปสีฟ้ามีอะไรบ้างคะ
2: จาน
0: จานแล้วอะไรอีกคะลูกนึกออกไหมคะกระซิบเพื่อนหน่อย
2: ชาม
0: แล้วอะไรอีกคะลูก
2: ช้อน
0: แล้วอะไรอีกคะ
2: แก้ว
0: ค่ะ
2: ซ้ำ
0: เยี่ยมมากนะคะโอ้โหเสียงกระซิบนี่ดังจริงๆเลยนะคะเอแล้วชามนี่ใช้ยังไงนะชามนี่ใส่อะไรคะลูกใส่น้ำซุปแล้วถ้าถ้วยอะคะ
3: ใส่น้ำจิ้ม
0: โอ้ยเยี่ยมมากค่ะชามจะใส่น้ำซุปถ้วยจะใส่น้ำจิ้มมันต่างกันยังไงคะลูก
3: ถ้วยเล
0: ็
3: กกว
0: ่าเล็กกว่าอะไรคะเล็กกว่าชามนะคะเก่งมากค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเก็บภาชนะที่ใส่อาหารนะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องสามารถทำได้นะคะก็คือสามารถบอกวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้แล้วก็สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้อย่างถูกวิธีสุดท้ายค่ะมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะซึ่งจากที่คุณครูสังเกตนะคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเราให้เด็กๆรับประทานอาหารโดยใส่ภาชนะอะไรคะสำหรับโรงเรียนวางใส่ภาชนะอะไรคะลูกใส่ภาชนะอะไรนะคะใส่อะไรนะคะใส่

0: ถาดใช่ไหมครับแล้วถาดของเด็กคือเป็นถาดหลุมถูกไหมคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนจะเอาไปวางที่ล้างจานนักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนทำอะไรนะคะ
1: เคล
0: ีย
1: ร์อาหาร
0: เคลียร์อาหารก่อนนะครับเยี่ยมมากค่ะเพื่อนคะวันนี้หนูชื่ออะไรคะลูก
2: บีด
0: ชื่ออะไรนะครับ
2: บ
0: ี
2: ดคร
0: ับ บีดบีดนะครับทุกครั้งที่บีดตอบบีดจะลงท้ายว่ายังไงนะครับ

0: บ้านใครนะทานเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะต่อไปภาพนี้ค่ะสังเกตจากสองภาพนี้แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต
0: ่
1: างคร
0: ับ แตกต่างใช่ไหมคะใครจะเป็นผู้ตอบได้ว่าแตกต่างกันยังไงบ้างกลุ่มไหนดีคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี้มีผู้หญิงหนึ่งเดียวสามารถตอบได้ไหมคะลูกไม่ได้ให้ใครตอบดีคะไปที่ไอดีได้เลยค่ะเอาไมค์ให้ไอดีค่ะลูกไอดีสังเกตจากสองภาพนี้แล้วไอดีเห็นข้อแตกต่างกันตรงไหนคะลูก
2: ข้อที่หนึ่งจะไม่เป็นคนล้างจาน
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะข้อที่หนึ่งทำไมนะคะ
2: จะไม่เป็นคนล้างจาน
0: ข้อที่หนึ่งจะไม่เป็นคนล้างจาน
2: แต่ข้อที่สองมีคนล้างจาน
0: คือภาพที่หนึ่งเนี่ยไม่มีคนล้างจานส่วนภาพที่สองเนี่ยมีคนล้างจานอ่ะค่ะไหนกลุ่มอื่นมีอีกไหมคะกลุ่มห้าใช่ไหมลูกกลุ่มห้าที่เอวาค่ะขอไมค์ให้เอวาหน่อยเอวาสังเกตอะไรแตกต่างจากไอดีบ้างคะ
3: ข้อที่หนึ่งจานสกปรกข้อที่สองจานสะอาด
0: ข้อที่หนึ่งนั้นสกปรกนะคะข้อที่สองนั้นจานสะอาดนะคะมีใครเห็นความแตกต่างอีกไหมนักเรียนทำแบบเนี้ยหลอกกันนะมีใครอยากตอบไหมลูกมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะลองให้คิดว่าภาพที่หนึ่งนี้ทำไมลูกเราไม่เห็นคนแล้วใช่ไหมคะอาจจะทานเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมลูกช้อนก็อยู่กับช้อนมีดอยู่ข้างนอกเลยโอ้โหเปลือกนี้เป็นไงคะลูกเกะกะไหมลูกเกะกะเละเทะเลยใช่ไหมคะแต่ภาพที่สองค่ะทานเสร็จแล้วทำไมคะน้องนกน้องนกนี่น้องนกน้องนกเกี่ยอาหารไว้ในถ้วยนี้ค่ะแล้วก็เอาจานทำไมลูกซ้อนจานเห็นไหมคะแสดงว่าเขาเตรียมจะไปไหนคะลูกเตรียมจะไปล้างจานนี่อาจจะเป็นโต๊ะนี่คือโต๊ะอาหารใช่ไหมลูกทานเสร็จแล้วเราต้องเอาจานหรือชามหรือภาชนะนะคะที่เราทานแล้วไปล้างด้วยนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงค่ะจากภาพนี้เป็นอะไร
4: จาน
0: เป็นจานนะคะเยี่ยมมากจานใส่อะไรได้บ้างขอกลุ่ม3ทั้งกลุ่มค่ะยกตัวอย่างว่าจานสามารถใส่อาหารอะไรได้บ้างให้เวลาคิดกันค่ะทั้งกลุ่มค่ะทั้งกลุ่มไหวไหมลูก6อย่างช่วยกันได้ไหมคะได้นะคะใครก่อนดีคะมีเพื่อนยกมือแล้วค่ะแต่ทุกคนจะต้องตอบนะคะลูกจานใส่อะไรได้บ้างคะลูก
5: ข้าวผัด
0: เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยววนเลยค่ะลูกช่วยเพื่อนหน่อย
5: ใส่ไข
0: ่
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไข่อะไรดีคะ
5: ไข่ดาว
0: โอ้เยี่ยมค่ะ
5: ใส่ไก่ทอด
0: ใส่ไก่ทอดมาทางนี้ค่ะ
6: สปาเกตตี้ค
0: ่
6: ะ
0: ใส่สปาเกตตี
6: ้ไข่เจียว
0: ไข่เจียวสุดท้ายครับกระซิบเพื่อนดังๆหน่อยค่ะ
7: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มใส่จานได้ไหมลูกไม่ได้
7: ไข่ต้ม
0: เอาดึกอย่างอื่นค่ะลูกเอากระซิบจากฝั่งอื่นมาได้ค่ะใส่อะไรดี
7: ไข่ต้มไข่ต้ม
0: ไข่อะไรนะ
7: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มไม่น่าจะเหมาะสมนะคะเพราะว่าไข่ต้มทำไมลูกมันจะลื่นมันจะกิ้งได้ไข่ต้มเนี่ยเมื่อเช้าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีให้เด็กๆทานไข่ต้มไข่ต้มตอนเช้าใครไปทานบ้างเขาใส่จานหรือใส่ชามหรือใส่ถ้วยคะลูกใส่ถ้วยนะคะแต่ว่าหนูจะใส่ไข่อะไรดีนะน่าจะเป็นไข่อะไรได้อีก
7: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่นะคะเยี่ยมมากค่ะ

0: ต่อไปค่ะภาพนี้เป็นอะไรเป็นชามแล้วกลุ่มไหนจะรับผิดชอบอาหารที่ใส่ชามดีคะกลุ่ม4ค่ะยกมือเร็วมากกลุ่ม4เริ่มที่ตังได้เลยไหมคะตอบก่อนได้ก่อนนะลูกได้ไหมคะลูกทุกคนต้องตอบอยู่แล้วอะไรใส่ถ้วยดี
1: ต้มยำกุ้งค่ะ
0: ต้มยำกุ้งค่ะ
1: ไข่พะโล้ค่ะไข่พะโล้ครับ
0: ไข่พะโล้โอ้โหได้ค่ะ
1: แกงส้มค่ะ
0: แกงส้มได้ค่ะ
1: แกงเขียวหวาน
0: โอ้โหเยี่ยมค่ะสุดท้ายค่ะต้มจืดนะคะโอ้กลุ่มนี้เยี่ยมทุกคนเลยนะคะถูกหมดเลยค่ะต่อไปค่ะถ้วยแล้วถ้วยจะเล็กกว่า
2: ชาม
0: นะคะแต่ถ้วยเนี่ยก็สามารถใส่อาหารที่มีน้ำได้แต่น้ำในปริมาณที่น้อยนะคะเอถ้วยนี่ใส่อะไรได้บ้างขอเอาเติร์ดอยากตอบมาได้เลยค่ะงั้นกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มได้ไหมลูกได้ถ้วยนี่ใส่อะไรได้บ้างนะเติร์ด
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มหนึ่งลูกได้อยู่ค่ะ
1: โจ๊ก
0: ใส่โจ๊กโจ๊กจะทำไมลูกถ้าใส่ถ้วยมันจะน้อยเกินไปนะลูกนะน่าจะใส่อะไรดีคะ
2: ซ
0: ุ
2: ป
0: ใส่เป็น
1: ซุป
0: น้ำซุปอาจจะเป็นเวลาเราทานข้าวมันไก่แล้วใส่น้ำซุปแบบนั้นได้นะคะ
1: น้ำจิ้ม
0: น้ำจิ้ม
1: ซอส
0: ซอสได้ค่ะ
1: พริกเผา
0: น้ำพริกเผาได้ไหมคะน้ำปลา
1: ละ
0: น้ำปลาเยี่ยมมากค่ะเหมือนรู้เลยว่าคุณครูชอบน้ำปลาพริกค่ะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะลูก
1: น้ำปลาพริกครับ
0: เยี่ยมค่ะเอาเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งลูกนี่ให้เห็นชัดๆเห็นชัดๆไหนทำมือถ้วยทำมือถ้วยถ้วยถ้วยถ้วยถ้วยหงายอย่างนี้ค่ะถ้วยชามโคละข้างสิลูกถ้วยหนึ่งข้างชามหนึ่งข้างไอดีคะถ้วยหนึ่งข้างชามอีกหนึ่งข้างเดี๋ยวครูวางก่อนถ้วยชามเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมถ้วยจะน้อยๆชามจะใหญ่ๆนี่คือถ้วยแล้วนี่คือชามเห็นไหมคะว่าแตกต่างกันเห็นไหมลูกคุณครูอุตส่าห์ไปหาภาชนะที่แบบรูปทรงเดียวกันลายเดียวกันเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเขาแตกต่างกันถ้าถ้วยแบบนี้ไปใส่โจ๊กได้ไหมลูก
2: ไม่ได
0: ้ก็ได้แหละแต่แบบว่าจะกินสักกี่ถ้วยถึงจะอิ่มใช่ไหมลูกแต่แบบนี้ไปใส่อะไรได้บ้างคะไข่ต้มหนึ่งลูกใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำปลาพริกใส่ซอสนะคะได้อยู่แบบนี้ค่ะใส่ต้มยำกุ้งไข่พะโล้แกงส้มต้มจืด
2: แกงเข
0: ีย
2: วหวาน
0: ต้มยำกุ้งได้ไหมคะอะไรนะคะลูก
2: โจ
0: ๊กได้ค่ะ
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มนี่ได้เลยนะคะได้หมดเพื่อนบอกว่าใส่ข้าวมันไก่ทอดก็ยังไม่เหมาะสมถ้าข้าวมันไก่ทอดต้องไปใส่จานนะคะเห็นแล้วนะแล้วทีนี้จานค่ะจานนี่จานจะมีลักษณะแบนๆเห็นไหมคะจานแบนๆแบบนี้ก็ใส่ของแห้งนะลูกนะจานใส่ของแห้งก็คือข้าวหรืออาจจะใส่ของที่ทำไมลูกเป็นสปาเกตตี้ยังได้อยู่นะคะไปกันต่อนะคะช้อนซ่อมอันไหนเรียกช้อนอันไหนเรียกซ่อมคะลูกบอกลักษณะหน่อยหยิบไมค์เลยค่ะซ่อมมีลักษณะยังไงนะคะลูก
1: เป็นหยักๆค่ะ
0: ซ่อมเป็นหยักๆแล้วช้อนล่ะคะลูก
1: เป็นโค้งๆ
0: อ
1: ๋
0: อช้อนเป็นโค้งๆได้อยู่นะคะนี่ไงซ่อมหยักๆช้อนโค้งๆคือซ่อมเนี่ยจะมีปลายแหลมนะคะสามารถที่ช่วยในเรื่องของการเกี่ยอาหารเข้าช้อนหรืออาจจะใช้จิ้ม อาหารได้ด้วยนะคะทัพพีใช้ทำอะไรดีลูก
2: ตักข้าว
0: ตักข้าวใส่จานหรือตักอาหารใส่ถ้วยของเรานะคะแก้วน้ำอันนี้เรียกว่าแก้วน้ำมีหูนะคะก็ใช้ในเรื่องการดื่มน้ำอันนี้ก็เป็นแก้วน้ำแบบไม้มีหูอ้าวทีนี้ค่ะการจะเก็บภาชนะใส่อาหารของเรานะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกครั้งนะลูกนะเราควรจัดเก็บภาชนะของตนเองเพื่อนำไปล้างทำความสะอาดและจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยปฏิบัติดังนี้ไหนใครจะเล่าประสบการณ์ได้บ้างว่าเวลานักเรียนทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนนั้นเอาภาชนะที่ตัวเองทานแล้วเก็บยังไงบ้างกลุ่ม3ค่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกจากที่หนูเคยปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้ค่ะทำยังไงคะลูกทานอาหารเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เอาถาดไปเท
0: เอาถาดไปเทแล้วยังไงอีกลูก
1: แล้วก็เอาไปล้าง
0: แล้วก็เอาไปล้างแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วเราต้องทำไมลูก
1: ความ
0: นะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวทีนี้ค่ะมาดูบ้างว่าคุณครูจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ1เลยค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะให้รวบรวมภาชนะใส่อาหารนะคะโดยแยกแก้วไว้ตั้งหากแล้วก็ไม่วางแก้วซ้อนกันจานชามซ้อนกันได้ทำไมแก้วถึงวางซ้อนกันไม่ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวมันตกแตก
0: เพราะว่าตกแตกก็อาจจะใช่มีอะไรอีกถ้าเป็นแก้วถ้าวางซ้อนกันเวลาที่เราไปวางทำไมลูกแก้วมันจะติดกันมันอาจจะทำให้แก้วนั้นแตกได้นะคะแต่จานชามเนี่ยก็เป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นแก้วเนี่ยยังวางซ้อนกันได้อยู่นะคะเห็นไหมคะนำเศษอาหารเนี่ยมาไว้ที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นถ้วยหรือชามก็ได้นะคะหรืออาจจะเทใส่ถังขยะเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ช้อนนะคะกวาดเศษอาหารในจานลงถังขยะรวบช้อนและซ่อมวางคู่กันนะดูภาพไหมแบบนี้เด็กๆก็ทำใช่ไหมลูกคือเกี่ยอาหารจากถาดเสร็จแล้วก็เอาช้อนไปไว้ตะกร้าช้อนซ่อมไว้ที่ตะกร้าซ่อมใช่ไหมคะลูกแล้วก็เอาถาดวางไว้แล้วเพื่อนคนต่อไปก็เอาถาดทำไมลูกมาวางซ้อนโดยเรียงทำไมลูกให้หลุมนั้นตรงช่องใช่ไหมคะถ้าใครวางหลุมไม่ตรงช่องผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไง
2: จะตก
0: ใช่จะถาดอื่นๆมันก็จะทำไมลูกจะตกนะคะต่อไปค่ะถ้าจานใบใหญ่นะคะเราก็จะวางไว้ด้านล่างส่วนจานใบเล็กเราก็จะวางไว้ด้านบนทำไมเราไม่เอาจานใบเล็กวางไว้ด้านล่างทราบไหมคะลูกทราบไหมถ้าเราเอาใบเล็กวางไว้ด้านล่างใบใหญ่วางไว้ด้านบนมันจะเป็นยังไงคะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวใบใหญ
0: ่มันจะตกใช่ค่ะเราต้องเอาใบใหญ่เนี่ยไว้ด้านล่างเพื่อให้ทำไมลูกมีฐานสำหรับในการยกแล้วก็มีฐานสำหรับในการวางนะคะถ้วยก็เหมือนกันค่ะเราก็วางถ้วยเนี่ยทำไมลูกถ้ามีถ้วยหลายขนาดเราเลือกถ้วยใบใหญ่สุดเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะส่วนช้อนซ่อมนะคะก็วางใส่ในถ้วยหรืออาจจะไว้ที่จานแล้วเดินถือไปก็ได้นะคะขั้นที่4ค่ะยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่อ่างล้างจานขั้นนี้มีใครช่วยคุณแม่แบบนี้บ้างหรือว่าทานเสร็จแล้วหนูวิ่งเล่นเลยใครช่วยคุณแม่ยกจานที่เราทานเสร็จแล้วไปไว้ที่อ่างล้างจานบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยไม่เป็นไรค่ะวันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ไปเสร็จแล้วนักเรียนลองช่วยคุณแม่ยกไปที่อ่างล้างจานนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะบทบาทสมมุติมาให้เด็กๆดูโดยสิ่งที่เด็กๆจะต้องดูด้วยตาหูฟังแล้วสมองก็สังเกตดูด้วยว่าในนี้เขามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถามจากคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าเด็กๆนั้นเห็นอะไรบ้างนะคะและได้รับความรู้อะไรบ้างพร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่ดังเลยปรบมือ1ครั้งยืดตัวให้ตรง

0: ใจเข้าลึกๆพร้อมแล้วนะตั้งใจดูนะคะอิ่มกันแล้วหรือยัง
1: กำลังจะอิ่มแล้วครับยาย
0: ยายมีแตงโมมาให้
1: น่าทานมากเลยครับยาย
0: มาๆๆมาตามาหลานมามากินแตงโมกัน
2: ขอบใจขอบใจ
1: ผมจะเอาชิ้นนี้ครับยาย
0: ได้ๆๆมา
1: ขอบคุณครับ
0: เคี้ยวเม็ดออกด้วยนะเดี๋ยวเช้านี้ตาไปทำงานเลยใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวหนูวิช่วยยายเก็บของนะลูก
1: ได้เลยครับยาย
0: ตาทานเยอะๆนะเดี๋ยวจะได้ไปทำงาน
2: ขอบใจ
0: อร่อยไหมวิ
1: อร่อยมากเลยครับยาย
0: อีกชิ้นหนึ่งเหมาให้หมดเลยลูก
1: ได้เลยครับขอบคุณครับ

0: แล้วเดี๋ยวทำอะไรอีกเราอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนออนไลน์ครับยาย
0: งั้นเดี๋ยวช่วยยายเก็บก่อนได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ตาจะไปทำงานแล้วใช่ไหมไปได้เลยตรงนี้เดี๋ยวยายกับวิทำกันเองนะ
2: คร
0: ับ วิมาแม่เคยสอนไหมลูก
1: เคยบอกไว้ครับแต่ว่า
2: ถ้
1: าผิดขั้นตอนไหนเดี๋ยวยายช่วยบอกผมหน่อยนะครับ
0: ได้ก็ต้องนะเอาจานเนี่ยมาวางรวมกัน
1: ครับเดี๋ยวผมรวมเศษอาหารนะครับ
0: ใช่ใช่รวมเศษอาหารเลยแล้วเศษอาหารเนี่ยก็เอาทิ้งใส่ถังขยะเอาช้อนใส่ถ้วยใบเล็กไว
1: ้ครับ

0: ภาชนะที่ใบใหญ่จะไว้ด้านล่างใช่ไหมครับยายหลังจากนั้นก็จะเอาถ้วยใบเล็กไปไว้ด้านในนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: กรณีถ้าเป็นน้ำล่ะครับเราก็จะเอามารวมกันที่ถ้วยใบใหญ่หรือว่าชามใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแม่สอนดีจริงๆเลยลูกต้องฝึกทำบ่อยๆนะลูกจะได้เคยชินเนี่ยเอาใบเล็กไว้ใส่ข้างในเศษอาหารมาทิ้งใส่ตรงนี้เอาช้อนมาเขี่ยก็ได้ลูก
0: ถ้าไม่ลงก็เอาช้อนมาเขี่ยใช่ไหมครับยาย
1: ใช่เดี๋ยววิถือแก้วน้ำไปแล้วกันเดี๋ยวยายถือจานกับชามไปเองนะลูกนะ
0: ได้ครับน้ำที่เหลือนี่จะต้องทำยังไงครับยายเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ไหมครับ
1: ดีมากมากเอาไปรดน้ำต้นไม้ซะ
0: แต่ก็เอามาซ้อนกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้เดี๋ยวยายถือสองรอบลูกเดี๋ยวมันหนักเกินไป
0: ครับ
1: เอาไปแล้วจะได้รีบไปเรียนหนังสือเมื่อสักครู่นี้ได้ดูคลิปไปแล้วสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นยายเห็นตาแล้วไงอีกลูก
2: เห
1: ็
2: นล
1: ู
2: ก
1: เห็นลูกนะคะในคลิปนั้นเป็นเรื่องราวยังไงคะลูกนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณยายเอาแตงโมมาให้แล้วไงอีกลูก
2: ช่วยยายเก
1: ็บจานแล้วตอนที่เขาเก็บจานสังเกตเห็นว่าเขาเก็บยังไงคะ
2: เทเศษอาหารรวมไว้
1: เทเศษอาหารรวมไว้ก่อนแล้วก็
2: เอาไปทิ้งในถังขยะ
1: เอาไปทิ้งในถังขยะ
2: เขาใช้
1: เศษอาหารเนี่ยเราจะใช้ช้อนเกี่ยออกใช่ไหมลูกแล้วก็ภาชนะเวลาเขาซ้อนเขาซ้อนยังไงนะเอาใบใหญ่ไว้ข้างล่างแล้วก็เอาใบเล็กไว้ข้างบนส่วนแก้วน้ำล่ะคะ
2: ไม
1: ่ซ้อนกันเอ๊แล้วน้ำที่เหลือจากแก้วเขาเอาไปไหนนะเอาไปไหนนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะฉะนั้นน้ำที่เราทานเหลือเราสามารถที่จะนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เคยทำแบบนี้ที่บ้านไหม
2: เคย
1: โอ้โหสุดยอดมากถ้าใครยังไม่เคยวันนี้นะคะเด็กๆลองไปทำดูนะลูกนะแสดงว่าเมื่อกี้นี้คลิปวิดีโอนั้นมีประโยชน์ไหมลูก
2: ม
1: ีนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำฝากคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยสำหรับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะแสดงบทบาทสมมุติในการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารโดยวันนี้คุณครูขอเป็นจานแล้วก็ช้อนซ่อมเอาหยิบขึ้นมาเลยค่ะวางให้เรียบร้อยที่โต๊ะของเรากลุ่มไหนวางเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงก่อนนะคะได้ไหมเอาวางขึ้นมาเลยค่ะวางเรียบร้อยยังกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2ก็เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ยังเหลืออีก1คนวางจานไว้ที่โต๊ะเลยค่ะลูกกลุ่ม4และกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วรอกลุ่ม3แป๊บนึงเอาวางไว้นะคะตอนนี้ทุกคนกอดอกค่ะลูกกอดอกชอบทานอะไรคะลูกชอบทานข้าวผัดนะคะคุณครูได้ยิงข้าวผัดก่อนฉะนั้นตอนนี้ทุกคนคะหน้าเรามีข้าวผัดอยู่เห็นข้าวผัดไหมคะ
2: เห
1: ็นข้าวผัดไหมคะเป็นข้าวผัดอะไรลูกอู๋ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดอะไรคะลูกข้าวผัดหมูเยี่ยมมาค่ะของเต๋อเป็นข้าวผัดอะไรครับลูกเป็นข้าวผัดไข่นะคะทุกคนมีอะไรอยู่ที่หน้าตัวเองลูก
2: ข้าวผ
1: ั
2: ด
1: มีข้าวผัดนะคะบางคนก็เป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดไข่บางคนก็เป็นข้าวผัดทะเลเยี่ยมมาค่ะฉะนั้นทุกคนมีข้าวผัดอยู่ที่หน้าตัวเองแล้วนะคะต ตอนนี้นักเรียนก็ทานเสร็จแล้วด้วยนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องเก็บจานของตนเองอาจจะมีเศษข้าวบ้างเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะมีเปลือกกุ้งหางกุ้งบ้างเล็กน้อยนะอ้าวคุณครูจะสมมุติของคุณครูบ้างคุณครูก็เป็นข้าวผัดกุ้งนะคะทานเสร็จแล้วหัวกุ้งกับหางกุ้งทานไหมลูกไม่ทานค่ะเมื่อไม่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไว้ข้างจานใช่ไหมลูกเราก็จะเอาไปทิ้งที่ถังขยะค่ะเอาตามมาไปทิ้งที่ถังขยะนะเดี๋ยวให้ลูกทีละกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก่อนทานเสร็จแล้วเราจะไปเข้าครัวดูก่อนลูกดูก่อนใจเย็นนะคะกลุ่มอื่นดูก่อนนะเราทานเสร็จแล้วเราลุกจากโต๊ะอาหารเราก็จะไปทิ้งนะคะกลุ่มอะไรคะลูกกลุ่มสองเห็นคุณครูไหมลูกหันตัวมาเลยลูกหันตัวออกมานะคะนี่ค่ะคุณครูก็จะไปทิ้งโดยที่จะเกลี่ยเศษอาหารนะคะใส่ถังขยะตรงนี้ถังขยะนะถังขยะของจริงเลยนะเกลี่ยใส่ถังขยะเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำไมลูกไปวางมดกลุ่ม4ตรงนี้เป็นที่ล้างจานก่อนนะไปวางแล้วก็เดินกลับเข้ากลุ่มตัวเองได้ไหมคะลูกได้นะเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าเวลานักเรียนนั้นเกลี่ยเศษอาหารลงถังขยะนั้นเกลี่ยยังไงนะคะพร้อมไหม
2: พร้อม
1: แล้วงั้นขอที่กลุ่ม1ก่อนเลยค่ะไม่ต้องมองครูค่ะต้องมองเศษอาหารของตัวเองค่ะได้ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเอาชามวางไว้ให้เพื่อแยกช้อนกับช้อนส้อมดีกว่านะสมมุติแยกช้อนกับช้อนส้อมไว้ค่ะแล้วเดินไปเลยฟินิกซ์เยี่ยมมากค่ะนี่ค่ะจานเขาวางไว้ตรงนี้เห็นช้อนจะช้อนส้อมไหมลูก

เพื่อนเราย้ายมานั่งตรงนี้ก่อนค่ะลูกวางเรียบร้อยไหมถ้าวางแบบนี้จานต่อไปจะวางได้ไหมเก่งมากค่ะกลุ่ม2ค่ะเวลาที่นักเรียนทำปฏิบัติที่โรงอาหารนักเรียนก็ต้องปฏิบัติแบบนี้นะคะลูกเพราะว่าอะไรหนูถึงมาตรงนี้เลยคะลูกเก็บจานเลยแล้วเศษอาหารหนูเกลี่ยทิ้งยังคะลูกยังต้องไปเกลี่ยเศษอาหารทิ้งก่อนครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทานเลี่ยมเลยคุณครูก็จะให้วางนะแต่เพื่อนบอกว่ายังไม่เกลี่ยเห็นไหมเก่งมากครับระวังด้วยลูกไปเลยครับเวลาเกลี่ยเศษอาหารนะคะเราจะใช้ด้านข้างของช้อนนะคะลูกไหนลองอีกรอบหนึ่งลองอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้หนูเกลี่ยไงคะลูกเราต้องเอียงช้อนเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเอียงช้อนเล็กน้อยหนูเอียงแบบนี้นะลูกเพราะถ้าหนูเกลี่ยแบบนี้ลูกเป็นไงคะลูกมันจะได้พื้นที่น้อยนี่เราเกลี่ยแบบนี้นะไปกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาไปค่อยๆค่ะเวลาถือเห็นไหมคะแสดงบทบาทสมมุติถูกไหมนะเวลาถือเอาจานความหาตัวป่านนี้เศษอาหารทำไมลูกเลอะใส่ตัวแล้วแสดงให้สมจริงด้วยนะคะไปเลยค่ะเวลาหนูเกลี่ยหนูต้องดูที่อาหารลูกไม่ใช่เกลี่ยแล้วมองคนอื่นเดี๋ยวอาหารมันจะหล่นนอกถังขยะนะลูกเอาอีกรอบนึงค่ะเวลาเกลี่ยให้ใช้ด้านข้างด้านข้างแบบนี้เดินลงมาดีๆเอาเกลี่ยใหม่ครับได้ครับเดี๋ยวดูซิจะวางยังไงเอาหนูได้เลยค่ะลูกอยู่ด้านล่างก็ได้ลูกไม่ต้องขึ้นข้างบนเดินทางนู้นเลยครับดีมากค่ะถือจานแบบนี้เศษอาหารหล่นใส่ตัวหมดแล้วต้องถือยังไงคะลูกถือท่านี้ต่อไปค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยกลุ่ม4ใจเย็นๆกลุ่ม4ค่อยๆเดินค่ะกลุ่ม4ไหนดูซิท่าเดินถือจานได้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ได้เลยค่ะตังเหมือนตอนที่เราทานอาหารเสร็จตอนกลางวันไหมลูกแค่เปลี่ยนจากถาดหลุมเป็นจานยังไม่ถึงถังขยะหนูเทแบบนี้เป็นไงลูกเศษอาหารหล่นหมดแล้วยกขึ้นมาดีๆบางคนก็เกลี่ยนิดเดียวแสดงว่าไหมลูกทานถือแบบนี้เป็นไงเพื่อนลงโดนเลอะหมดแล้ว

ต่อไปค่ะกลุ่ม5ไม่เดินมาทางเดียวกันนะลูกเอามามาเดินมาเดินมาเดินมาเดินมาถือจานยังไงถือจานยังไงเห็นไหมตอนนี้ยังมีเศษอาหารอยู่อ้าวลองเกลี่ยเลยค่ะเวลาเกลี่ยต้องดูที่จานสิลูกน่ะเมื่อกี้นี้คุณครูบอกอย่าพึ่งค่ะลูกมากลับมาใหม่เวลาเกลี่ยคุณครูบอกว่าให้ใช้ยังไงลูกด้านข้างช้อนเกลี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะเอาลองทำอีกหนึ่งรอบลองเอาซ่อมไว้มือนู้นได้ไหมคะนี่ถือซ่อมพร้อมกับจานได้ไหมเยี่ยมมากดีเลยค่ะถ้าถือซ่อมท่านี้มันจะเลอะตัวเองนะลูกเอาปล่อยมือนิดนึงปล่อยมือนิดนึงถืออย่างนี้อืมในคนต่อไปหนูข้าวผัดอะไรข้าวลูกของหนูอะข้าวผัดหมูอ้าวลองเกลี่ยเลยค่ะหมูสับหรือหมูชิ้นคะจินตนาการล้ำเลิศมาก

โอ้โหถือว่าทำไมลูกเด็กเก่งมากแล้วจานกับช้อนซ่อมกองนี้จะเป็นคนไปล้างล่ะคะใครไปล้างดีใครล้างดีคะให้ใครล้างดีคะให้คุณนกไปล้างได้ไหมเอ๊แล้วใครจะไปล้างดีเด็กๆไปล้างถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคุณแม่ครัวพี่แม่ครัวช่วยเราล้างแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ทำไมลูกล้างเองนะเยี่ยมมากค่ะทำแบบนี้ทุกๆครั้งนะลูกอย่าให้เศษอาหารนั้นอยู่ติดที่จานหรือชามหรือถ้วยนะคะลูกเมื่อกี้นี้เราแสดงบทบาทสมมุติแค่ที่จานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้วยเป็นชามนักเรียนก็ทำไมลูกทำเหมือนกันแบบเมื่อสักครู่นี้เข้าใจนะคะลูกเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีของฝากมาให้อีกนะคะนั่นก็คือใบงานค่ะเอาหยิบใบงานขึ้นมาลูกเมื่อได้ใบงานแล้วนะคะเอาวางไว้เฉยๆก่อนมาฟังคำอธิบายจากคุณครูก่อนนะคะให้นักเรียนนั้นจับคู่รูปภาพกับความสัมพันธ์ให้ตรงกันนะได้ยังคะใบงานเด็กๆเหมือนกับที่จอไหมเหมือนใช่ไหมคะอ้าวลองมาดูซิทุกคนมีใบงานแล้วหรือยังมีแล้วนะต่อไปค่ะอ้าวมาดูกันนะคะนี่รูปร่างหน้าตาใบงานของเรามาดูข้อความยาวขนาดนี้เลยอ่านได้ไหมอ่านออกไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอามาดูกันค่ะข้อความแรกนะข้อความแรกคือได้ขวามือของเด็กๆนะคะตอบสี่เหลี่ยมแรกคือใช้ช้อนกวาดเศษอาหารในจานใส่ถุงหรือภาชนะรองรับรวบช้อนและซ่อมวางไว้คู่กันวางจานใบใหญ่ไว้ด้านล่างวางจานใบเล็กหรือถ้วยไว้ด้านบนแล้ววางช้อนกับซ่อมในถ้วยเอ๊ะน่าจะเป็นภาพไหนนะลองโยงไปเวลาโยงใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปค่ะกรอบสี่เหลี่ยมช่องที่สองเขาบอกว่ารวบรวมภาชนะใส่อาหารโดยแยกแก้วไว้ตั้งหากและไม่วางแก้วซ้อนกันเอ๊น่าจะเป็นภาพไหนนะต่อไปค่ะกรอบที่สามยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่อ่างล้างจานซึ่งการยกภาชนะใส่อาหารไปล้างส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะเป็นคนทำเพราะนักเรียนอาจจะทำภาชนะหลุดมือหรือหล่นแตกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาชนะของเราใบเดียวเราก็ยังทำไมลูกสามารถยกไปได้โยงเสร็จแล้วหรือยังยังอ้าวโยงเลยค่ะแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะตอนนี้นะคะเขียนชื่อตัวเองก่อนเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะลูกแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะที่คุณครูสังเกตอยู่คือเรียนในนั้นโยงเส้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ระบายสีนะคะงั้นมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเอาหันหน้ามาทางนี้ค่ะส่วนระบายสีเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะลูกนะมาดูซิว่าที่เราโยงเส้นไปถูกหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะภาพที่1จะไปตรงกับกรอบที่เท่าไหร่นะ3เอ๊หรือว่าสี่เหลี่ยมที่1จะไปตรงกับรูปภาพที่เท่าไหร่นะนี่ค่ะถูกไหมใช้ช้อนกวาดเศษอาหารนี่เลยถูกไหมลูกดีมากค่ะต่อไปค่ะรวบรวมภาชนะใส่อาหารนะคะนี่เป็นภาพที่3ถูกไหมลูกต่อไปค่ะเหลือภาพสุดท้ายแล้วก็กอดสุดท้ายแล้วเป็นใครไปไม่ได้เลยเป็นภาพนี้โยงเส้นแล้วได้ลักษณะแบบนี้ไหมอ้าวใครถูกหมดเลยตบมือให้ตนเองหน่อยเยี่ยมมากค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะโดยการนำไปล้างทำความสะอาดและจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะวันนี้นะคะก็จบหน่วยในเรื่องมือน้อยของเราแล้วคือหยิบจับเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นประเมินตนเองด้วยนะคะนี่ค่ะจำได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าดาว1ดวงคือฉันยังทำได้ไม่ดีถ้าดาว2ดวงคือฉันทำได้บ้างถ้า3ดวงคือฉันทำได้ดีนะคะเราเรียนกันไปทั้งหมด5เรื่องนะคะถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนทำได้ดีนักเรียนก็ใส่ดาว3ดวงถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนยังทำไมลูกยังทำได้บ้างก็เหลือ2ดวงนะคะแล้วเดี๋ยวรวบรวมส่งคุณครูด้วยนะลูกนะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของรู้จักงานช่างนะคะเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างค่ะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานค่ะเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างเอใบงานและใบความรู้นี่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อ

0: อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
2: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวอย่างเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดเห็นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
3: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
4: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
3: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
4: เดินครับ
2: หัวเราะครับ
3: แล้วบัวแดงล่ะคะ
5: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
3: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขีดเป็นคนที่3และอยู่ดีเป็นคนที่4นะคะ
6: ทำอะไรคะครู
3: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
2: มีขีดหัวเราะดัง
5: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
4: อยู่ดีเป่ายาง
3: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
5: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
3: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
5: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
3: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจ

0: ริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
1: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLG และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาโกเนตที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน9ถึง 9.2 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้น เหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
5: เครียดไหมคะท่าน
4: เครียด
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับ
5: เป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 ตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยยาวัจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
6: อันนี้เข้ามาในฐานะใคร
7: อันนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่ทางที่ยัง
6: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
7: เป็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงไหมพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อทำว่ามันมีไม่ได้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรพี
1: ่วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15 หมู่1ตำบลคลอง4

0: ภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอ๋นางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
1: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถลาดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

0: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ุญยนต์ที่น่าอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
7: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้าง

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในอะไรวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาเหมือนกันใช่ไหมคะไหนใครชอบมาโรงเรียนมากๆเลยไม่เคยหยุดเรียนเลยยกมือเอามือลงมีหลายคนเลยที่ชอบมาโรงเรียนแล้วก็ไม่ค่อยหยุดเรียนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียนมาเลยนักเรียนเจอใครบ้างคะเจอคุณครูเจอใครอีกเจอเพื่อนเจอครูหนูด้วย
2: เจอทหาร
0: เจอรปภ.ใช่ไหมคะเจอคุณครูแอร์เจอคุณแม็กอ่ะพอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนมาเลยนักเรียนเจอใครบ้างคะนักเรียนสามารถออกมาบอกได้เลยนะคะคุณนักเรียนบอกว่าเจอคุณครูเจอใครอีกเพื่อนเพื่อนเจอครูหนูเจอรปภ.นะคะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในโรงเรียนของเราว่าในโรงเรียนของเรามีใครเป็นสมาชิกบ้างค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องระบุสมาชิกของโรงเรียนและวิเคราะห์โครงสร้างสมาชิกของโรงเรียนได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นเองนะคะภาพนี้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่ามีใครบ้างเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนักเรียนคิดว่าในโรงเรียนของเราจะต้องมีใครที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนของเราใช่ค่ะท่านผู้อำนวยการใช่ไหมคะหรือที่นักเรียนเรียกว่าผอ.นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะมีใครอีกคะที่ขาดไม่ได้เลยคุณครูนั่นเองค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาต่างๆค่ะมีใครอีกหมายเลข3ใครคะนักเรียนหรือว่าเพื่อนของเรานั่นเองค่ะใครอีกเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าแม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะใช่ทำอาหารให้พวกเราได้ทานนั่นเองค่ะใครอีก
3: พัน
0: รงค์ใช่แล้วพันรงค์พันรงค์มีหน้าที่ทำอะไรคะ
3: ทำความสะอาด
0: ดูแลความสะอาดในโรงเรียนของเราค่ะนี่ทั้งหมดเลยก็คือสมาชิกในโรงเรียนของ

0: มีชื่อว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีชื่อว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วโรงเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างคะนักเรียนรู้จักใครบ้างในโรงเรียนของเรานอกจากคุณครูแล้วนักเรียนรู้จักใครบ้างเพื่อนนอกจากเพื่อนแล้วนักเรียนรู้จักใครบ้างผู้อำนวยการนอกจากผู้อำนวยการนักเรียนรู้จักใครบ้างรองผู้อำนวยการแล้วรู้จักใครอีกคะ
1: คุณพี่ช่างกล้อง
0: ใครคะ
1: พ
0: ี่ช่างกล้องรู้จักใครอีกรู้จักใครอีกแม่ครัวรู้จักไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ธุรการรู้จักไหมคะอารมณ์เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักสมาชิกในโรงเรียนของตนเองด้วยนะคะครูประจำชั้นของนักเรียนมีชื่อว่าอะไรเก่งมากพอแล้วครูแอร์ใช่ไหมคะคุณครูแอร์สวยไหมคะเก่งมากๆเลยที่รู้จักครูประจำชั้นของตนเองแล้วครูประจำชั้นของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีชื่อว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรคะสอนหนังสือให้กับพวกเราดูแลพวกเราทุกคนให้อยู่ในความเรียบร้อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะในห้องเรียนมีสมาชิกกี่คนทราบไหมกี่คนคะ30คนเลยและนักเรียนรู้จักสมาชิกหรือรู้จักเพื่อนในห้องเรียนของเราครบทุกคนหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะและสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนแล้วมีใครบ้างคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนควรปรึกษาปัญหานี้กับบุคคลใดในห้องเรียนของเราเอาใหม่ฟังนะคะสมมุติว่าถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนจะปรึกษาปัญหานี้กับบุคคลใดในโรงเรียนคุณครูปรึกษาเพื่อนนักเรียนนะคะถ้านักเรียนนะคะนักเรียนคนไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนนี้ไม่เข้าใจในวิชาสังคมไม่เข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนควรจะปรึกษากับคุณครูปรึกษาปัญหานี้กับคุณครูเพราะว่าคุณครูสามารถช่วยนักเรียนได้ใช่ไหมคะสมมติว่าต่างๆไม่เข้าใจบทเรียนในวันนี้เลยในวิชาสังคมศึกษานักเรียนหรือต่างๆก็ต้องมาปรึกษาปัญหานี้กับคุณครูหนูเพราะว่าคุณครูหนูสามารถช่วยต่างๆได้หรือสามารถช่วยนักเรียนได้ค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของโรงเรียนโรงเรียนนั้นหมายถึงอะไรนะคะโรงเรียนนั้นหมายถึงสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะช่วยให้เราอ่านออกเขียนได้ทำได้และนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนของเราก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนผ่านโรงแม่ครัวและยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะเรามาดูโครงสร้างของโรงเรียนกันบ้างโครงสร้างของโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆอาจจะมีสมาชิกมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายกันดังนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำโครงสร้างของโรงเรียนด้วยโครงสร้างของโรงเรียนนะคะโครงสร้างสมาชิกของโรงเรียนของเรานะคะก็ต้องมี

0: ผู้บริหารโรงเรียนค่ะคือใครเอ่ยคือใครคะผอ.หรือเรียกว่าผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนค่ะบุคคลท่านต่อมาคือรองผู้อำนวยการนะคะหรือรองผู้บริหารโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีผู้อำนวยการไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีค่ะมีรองผู้อำนวยการไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีครูประจำชั้นไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่ะมีนักเรียนหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: มีผ่านโรงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีแม่ครัวไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีผู้อำนวยการมีรองผู้อำนวยการมีครูประจำชั้นมีนักเรียนมีผ่านโรงมีแม่ครัวหรือเปล่าคะแล้วค่ะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะจะต้องมีผู้อำนวยการนะคะเพื่อบริหารโรงเรียนของเรานะคะให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะต้องมีรองผู้อำนวยการด้วยนะคะเพื่อช่วยดูแลนักเรียนนะคะมีครูประจำชั้นนะคะแล้วก็ต้องมีนักเรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีใครอีกนะพานโรงคอยดูแลความสะอาดของโรงเรียนของเราแล้วก็มีแม่ครัวคอยทำอาหารให้เรารับประทานค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะที่คอยดูแลเอกสารข้อมูลของเรานะคะแล้วก็ออกเกรดด้วยนะคะเป็นใบเกรดให้กับเราด้วยว่าเราได้เกรดเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นได้ค่ะวิเคราะห์คำตอบบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียนฟังอีกครั้งค่ะบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียน1
1: แม
0: ่ค้าม ีไหมคะ2นักเรียน3ครูประจำชั้นมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะและสรุปว่าบุคคลใดไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียนถูกต้องค่ะแม่ค้าไม่ได้เป็นสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะจึงไม่ปรากฏในโครงสร้างของโรงเรียนค่ะบุคคลใดมีหน้าที่บริหารโรงเรียนตอบว่าใครคะผู้อำนวยการและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะว่าบุคคลใดมีหน้าที่บริหารโรงเรียนตอบว่า
1: ผู้อำนวยการ
0: ถูกต้องค่ะผู้อำนวยการนะคะหรือที่เราเรียกว่าผอ.ค่ะจะเป็นคนบริหารโรงเรียนของเราให้ความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับคุณครูในการช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะต่อไปบุคคลใดมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียน
1: รองผอ.
0: ถูกต้องค่ะรองผอ.หรือรองผู้อำนวยการค่ะจะช่วยผอ.หรือผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนค่ะต่อไปบุคคลใดมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลของโรงเรียนใครเอ่ยใครนะใครคะเจ้าหน้าที่หรือธุรการนั่นเองค่ะจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆมีข้อมูลของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นมีข้อมูลของโรงเรียนค่ะต่อไปค่ะบุคคลใดมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้และอบรมสั่งสอนคุณครูหนูล่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณครูหนูคนเดียวหรือเปล่า
2: ไม่
0: ใช่นะคะคุณครูทุกคนเลยที่อยู่ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษคุณครูสอนภาษาไทยคุณครูสอนศิลปะคุณครูสอนวิชาพละนะคะก็มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะบุคคลใดมีหน้าที่เรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูใครเอ่ยแล้วตอนนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหรือยังมีใครคุยหรือเปล่าม ีไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรคะ

0: ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นนักเรียนถูกต้องค่ะบุคคลใดมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนใช่หรือเปล่านักเรียนไปทางละคะตอบได้ไหมเอ่ยตอบว่านักการพานโรงหรือพานโรงค่ะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดโรงเรียนของเรานะคะไม่ให้มีขยะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพานโรงเพียงเท่านั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนก็ต้องช่วยดูแลความสะอาดของโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะนะคะใครเจอขยะก็เก็บขยะไปใส่ในถังขยะเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดแล้วก็ไม่สกปรกค่ะบุคคลใดมีหน้าที่ทำอาหารให้ทุกคนในโรงเรียนใครนะคะแม่ครัวใช่ไหมคะแล้วเรียนไปทางละคะตอบได้ไหมคะถูกต้องค่ะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้กับพวกเราได้ทานวันนี้ทานอาหารอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะห้องเรียนของฉันนักเรียนรู้จักห้องเรียนของฉันไหมคะห้องเรียนของฉันหรือห้องเรียนของเรานะคะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมการเรียนค่ะซึ่งในห้องเรียนของเราก็จะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายคนเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปมาดูโครงสร้างของห้องเรียนกันบ้างในห้องเรียนของเราจะประกอบไปด้วยคุณครูอะไรคะ
1: คุณครูแอร
0: ์คุณครูแอร์หรือคุณครูประจำชั้นในห้องเรียนของเราจะต้องมีครูประจำชั้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของเราแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนค่ะประกอบไปด้วยใครอีก
1: นักเรียน
0: หัวหน้าห้องเรียนใครเป็นหัวหน้าห้องเรียนบ้างห้องนี้จะต้องมีกี่คน1คนค่ะห้องนี้ใครเอ่ยไอดีใช่ไหมคะไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนไอดีมีหน้าที่อะไรคะไอดีจะต้องมีหน้าที่อะไรบอกทำความเคารพมีหน้าที่อะไรอีกช่วยคุณครูประจำชั้นดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนของเราหรือช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราค่ะนั่นคือหน้าที่ของหัวหน้าห้องเรียนแล้วก็ห้องนี้นะคะซึ่งมีไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนใช่ไหมเอ่ยไอดีก็ต้องช่วยดูแลเพื่อนๆด้วยเพื่อนคนไหนคุยไอดีก็ต้องตักเตือนเธออย่าคุยนะเพื่อนคนไหนไม่สบายไอดีก็ต้องถามว่าเธอเป็นอะไรเดี๋ยวเราพาไปห้องพยาบาลไหมนะคะต่อไปมีใครอีกลองจากหัวหน้าห้องถูกต้องค่ะมีรองหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องมีหน้าที่ทำอะไรคะห้องนี้ใครเป็นรองหัวหน้าห้องคะใครเอ่ยไม่เป็นไรนะคะปลายใช่ไหมคะปลายเป็นรองหัวหน้าห้องนะคะก็มีหน้าที่ช่วยไอดีดูแลเพื่อนๆดูแลสมาชิกในห้องเรียนดูแลห้องเรียนนะคะเวลาที่ไอดีไม่มาโรงเรียนหรือว่าลาป่วยค่ะมีใครอีกคะมีใครอีกคะนักเรียนในชั้นเรียนนั่นเองก็คือสมาชิกนี่ไงสมาชิกในห้องเรียนของเราสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนนะคะก็ต้องอยู่ในโครงสร้างของห้องเรียนด้วยค่ะจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปได้ไหมคะขาดคุณครูประจำชั้นได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้แล้วใครจะดูแลเราล่ะขาดหัวหน้าห้องได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมไม่ได้แล้วใครจะดูแลสมาชิกในห้องเรียนล่ะขาดรองหัวหน้าห้องได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วใครจะช่วยหัวหน้าห้องดูแลเพื่อนๆขาดนักเรียนในชั้นเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เลยทุกคนมีบทบาทและหน้าที่สำคัญทุกคนค่ะมาดูนะคะหัวหน้าห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนมีหน้าที่อะไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้ว
1: ดูแล
0: มีหน้าที่อะไรคะดูแลเ เพื่อนๆใช่ไหมไอดีไอดีลองตอบสิว่าไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนน่ะไอดีมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะเอาไมค์ให้ไอดีสิคะ
2: ดูแลเพื่อน
0: ๆหัวหน้าห้องเรียนมีหน้าที่ทำอะไรนะ
2: ดูแลเพื่อนๆ
0: ดูแลเพื่อนๆดูแลในเรื่องอะไรบ้างคะไอดีดูแลในเรื่องอะไรบ้าง
2: เพื่อนล้มแล้วพาไปห้องพยาบาล
0: อ๋อถ้าเพื่อนล้มก็จะพาเพื่อนไปห้องพยาบาลดูแลอะไรอีกคะช่วยคุณครูแอร์ดูแลเพื่อนๆได้ไหมคะดูแลความสะอาดของห้องเรียนได้ไหมคะไอดี
2: ได
0: ้โหวันนี้ห้องเรียนสกปรกมากเลยไอดีช่วยกวาดได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะเรามาดูค่ะหน้าที่ของหัวหน้าห้องนะคะมีหน้าที่นะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนในขณะที่ครูประจำชั้นไม่อยู่ค่ะรองหัวหน้าชั้นล่ะคะมีหน้าที่อะไรรองหัวหน้าห้องเรียนหรือรองหัวหน้าชั้นมีหน้าที่อะไรคะปลายมีหน้าที่อะไรคะรองหัวหน้าห้องมีหน้าที่อะไรคะ
2: เตือนเพื่อนไม่ให้เพื่อนเล่นค่ะ
0: แล้วมีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: มีหน้าที่ช่วยคนอื่นค่ะ
0: มีหน้าที่ช่วยคนอื่นเช่นช่วยคุณครูประจำชั้นดูแลเพื่อนๆในห้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะรองหัวหน้าชั้นหรือรองหัวหน้าห้องเรียนนะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าห้องค่ะหรือหัวหน้าชั้นดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนในขณะที่ครูประจำชั้นไม่อยู่ค่ะวิเคราะห์คำตอบให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในห้องเรียนข้อที่1นำของเล่นของเพื่อนไปเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ข้อที่2หรือค้นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของคนอื่น
1: ได
0: ้ไหมคะข้อที่3เมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนข้อไหนดีคะนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะต้องตอบข้อที่3ค่ะเมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนนักเรียนต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ไปหยิบเลยได้ไหมอุ๊ยฉันไม่มียางลบเลยไปค้นกระเป๋าของเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: วันนี้ลืมเอาดินสอมาไปค้นกระเป๋าบีดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีของไม่มีดินสอไม่มียางลบไม่มีอุปกรณ์การเรียนเราต้องขอยืมเพื่อนแล้วก่อนที่จะหยิบต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเพื่อนให้เราใช้หรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่ให้เราใช้เราจะทำยังไงคะไปขอเพื่อนคนอื่นไปขอยืมเพื่อนคนอื่นหรือไปขอยืมคุณครูก็ได้นะคะต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะวันนี้คุณครูบอกว่าจะให้นักเรียนทำอะไรคะจะให้นักเรียนทำอะไรคะช่วยกันทำอะไรเอ่ย
1: ช่
0: วยกันคิดช่วยกันทำโครงสร้างของโรงเรียนเอ๊จะทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้อยากทำหรือยัง
1: อยากแล้วอ
0: ยากทำแล้วเพราะฉะนั้นต้องนั่งตัวตรงตั้งใจฟังแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะรบกวนครูไปทางนะคะช่วยแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้ทำด้วยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำโครงสร้างของโรงเรียนคุณครูจะแจกอุปกรณ์ให้พร้อมไหมคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมารับอุปกรณ์ค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะ

่มนะคะได้อุปกรณ์แล้วนักเรียนฟังค่ะฟังก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนได้มีอะไรบ้างมีบัตรภาพมีอะไรอีกคะฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมคะ

0: ้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูนะคะนักเรียนไปทางนะคะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเดินไปดูทุกกลุ่มแล้วนักเรียนสามารถทำโครงสร้างของโรงเรียนได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยวันนี้คุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มนะคะออกมาโชว์ผลงานของตนเองและอธิบายโครงสร้างของโรงเรียนนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาตอนนี้มีนักเรียนเรียบร้อยไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะคะ1กลุ่มเพื่อจะออกมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดนะคะคุณครูจะเลือกกลุ่มนั้นและตอนนี้คุณครูก็ได้ตัวแทนกลุ่มแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะคะเชิญค่ะไปฝั่งนู้นด้วยตอนนี้คุณครูได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะคะเพื่อนจะออกมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเองไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเองนะคะบีดคะโครงสร้างของโรงเรียนประกอบไปด้วยใครบ้างคะ
1: ผู้อำนวยการครับ
0: ผู้อำนวยการค่ะบุคคลท่านต่อไปล่ะคะ
1: รองผู้อำนวยการครับ
0: รองผู้อำนวยการค่ะ
1: คุณครูประจำชั้นครับ
0: ค่ะคนต่อไปค่ะ
2: นักเรียนครับ
0: นักเรียนค่ะต่อไป
2: เจ้าหน้าที
0: ่เจ้าหน้าที่ธุรการใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
2: พานโรงครับ
0: พานโรงนะคะหรือนักการพานโรงค่ะต่อไป
2: แม่ครัวครับ
0: แม่ครัวนะคะนี่คือโครงสร้างของโรงเรียนค่ะแล้วแต่ละคนนะคะก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะตั้งแต่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีหน้าที่อะไรคะ
2: บริหารโรงเรียนครับ
0: บริหารโรงเรียนนะคะดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วรองผู้อำนวยการล่ะคะมีหน้าที่อะไรคะ
2: ช่วยผอ.บริหารโรงเรียน
0: ช่วยผอ.บริหารโรงเรียนหรือช่วยผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนนะคะต่อมาค่ะคุณครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรคะ
2: สอนหนังสือครับ
0: สอนหนังสือให้กับนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนักเรียนล่ะคะ
2: ตั้งใจเรียนครับ
0: นักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ธุรการล่ะคะ
2: เก็บข้อมูลคร
0: ับใช่แล้วค่ะมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนค่ะต่อไปค่ะ
2: พานโรงครับ
0: พานโรงหรือนักการพานโรงมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำความสะอาดโรงเรียนครับ
0: ทำความสะอาดโรงเรียนทำให้โรงเรียนของเราสะอาดนะคะไม่สกปรกแล้วก็ไม่มีขยะด้วยแต่ว่าการทำความสะอาดโรงเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของ

0: นักการพันโลงคนเดียวหรือเปล่าคะ
1: ไม่คร
0: ับไม่ใช่นะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนทุกคนค่ะต่อมาล่ะคะแม่ครัวมีหน้าที่อะไรเอ่ย
2: ทำข้าวให้พวกเรากินครับ
0: แม่ครัวมีหน้าที่ทำกับข้าวหรือทำอาหารให้กับพวกเราทุกคนได้รับประทานค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือโครงสร้างของโรงเรียนนะคะที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีงานให้นักเรียนได้ทำนะคะเราจะทำใบงานกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนเลยค่ะคุณครูนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องสมาชิกของห้องเรียนค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของห้องเรียนพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วตอบคำถามคำชี้แจงสำหรับครูไปทางนะคะรบกวนคุณครูไปทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งแล้วก็เงียบฟังค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของห้องเรียนพร้อมระบายสีสวยงามแล้วตอบคำถามค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่41ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่41ค่ะเจอไหมคะเจอไหมคะใครยังไม่เจอไม่มีนะคะมาดูค่ะนักเรียนจะต้องวาดภาพใครบ้างนักเรียนคะหันมาค่ะนักเรียนจะต้องวาดภาพใครบ้างภาพที่1คืออะไรคะคุณครูวาดคุณครูนะคะต่อมาคือหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเรียนของเราคือใครแล้วก็วาดรูป ID ลงไปต่อมารองหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าชั้นเรียนคือใครคือใครคะคือปลายใช่ไหมเด็กๆก็วาดปลายลงไปต่อมานักเรียนในชั้นคือใครคะคือพวกเรานี่แหละวาดมา1คนก็พอนะคะวาดตัวเองลงไปก็ได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามต่อมามาตอบคำถามด้านล่างข้อที่1ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไรมีบทบาทอย่างไรคะมีบทบาทอย่างไรคะมีหน้าที่ทำอะไรสอนหนังสือหรือสอนนักเรียนข้อที่2หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่อะไรคะหัวหน้าชั้น ID มีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่อะไรอีกมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปข้อที่3รองหัวหน้าห้องมีหน้าที่อะไรปลายมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปและสุดท้ายข้อที่4ค่ะนักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเรียบร้อยไหมคะ
1: ไปดูอะไรบ้าง
0: ไม่ต้องเขียนตอนนี้เด็กๆเรียบร้อยหรือยังไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะแล้วนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูค่ะแล้วก็วางดินสอลงวางดินสอลงนะคะคุณครูจะเฉลยใบงานให้นะคะเป็นแนวคำตอบให้นักเรียนด้วยคุณครูบอกว่าอะไรคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในห้องเรียนในห้องเรียนของเรานะคะว่ามีใครบ้างเริ่มตั้งแต่คุณครูนะคะวาดรูปคุณครูลงไปคุณครูประจำชั้นของเรานะคะเป็นใครวาดลงไปนะคะนักเรียนไปทางนะคะก็วาดสมาชิกที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะต่อไปใครคะหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นของเราคือใครคือไอดีก็วาดไอดีลงไปต่อมาเป็นใครคะรองหัวหน้าก็คือปลายใช่ไหมและสุดท้ายก็วาดนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนฟังค่ะหยุดเขียนแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะมานักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วนะคะวาดภาพเกี่ยวกับสมาชิกในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาตอบคำถามค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไรมีหน้าที่อะไรคะสอนหนังสือค่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะว่ามีหน้าที่สอนหนังสือนะคะข้อที่2หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคือช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนนะคะดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราข้อที่3รองหัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่4นักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรพวกเรามีหน้าที่อะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้ววันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังตั้งใจเรียนหนังสือแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้านักเรียนคนไหนยังทำไม่เรียบร้อยนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บไปงานได้เลยค่ะเก็บได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยไหมคะมาดูค่ะเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรคะถูกต้องค่ะเรียนเรื่องสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนักเรียนและบุคคลอื่นๆค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนค่ะซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปและโครงสร้างของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันหรือลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในโรงเรียนนั้นๆด้วยค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคือใบงานที่6เรื่องโรงเรียนของฉันค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วนะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีใครบ้างและแต่ละคนทำหน้าที่และมีบทบาทอะไรนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและอย่าลืมกลับไปทำงานที่ยังไม่เสร็จด้วยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูในวันต่อไปค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเลยนะคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชะเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได
2: ้เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
3: เย้ฝนตกแล้วดีใจจัง
2: เล่นน้ำฝนดีนะ
3: เย้
4: ย่าพี่
1: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับ
4: ย่านี
1: ่แล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่ถ้าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
5: ฮัทชิวพี่สุขา
1: จ๋า
5: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
1: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
5: อย
1: ู่ที่มือของเรานะครับเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านในแบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
5: อ๋อถ้าจีน่าแอชชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
1: ต้องเลยลูก
5: แต่ว่ากี้จีน่าแอชชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค่ะ
1: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างมือบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
5: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษามีแต่ยาบรรเทาเช่นยาลดน้ำมูกและยาแก้ไข้ยาที่ดีที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
6: หนูมาลีเชื้อไวรัสหวัดกระจายลบกันไงดีหนูมาลีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเพราะเชื้อไวรัส

0: ทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
1: ใช่
0: ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ตอนนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมาลีสบายดีไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมาลีสบายดีไหมห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรงฮัจจิแม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยสัญลักษณ์การเอาละครับวันนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นการหาตัวทำไมครับหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกครั้งที่แล้วนะครั้งนี้มาต่อหาทำไมครับเหมือนเดิมเลยค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การวันนี้เป็นการลบบ้างนะครับดังนั้นเด็กๆ ก็ต้องหาตำแหน่งและวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะส่วนรวมส่วนรวมก็จะอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเอส่วนย่อยที่เหลือก็เป็นส่วนอะไรล่ะส่วนย่อยอันนี้เราก็วิเคราะห์กันไปนะครับอ้าวดูกันต่อนะครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นวิธีการนะครับเด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วบางคนอาจจะใช้การนับต่อนับถอยหลังหรือทำไมครับมีวิธีการอื่นๆนะครับในการที่จะหาคำตอบนะครับจากประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบเพราะว่าบางคนอาจจะนำในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการอะไรนะบวกและการและการลบนะครับเดี๋ยวมีจำนวน3จำนวนมาให้อ้าวมีอะไรบ้างมีจำนวนไหนบ้างนะ12 7แล้วก็จาก3จำนวนถ้าให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบให้มีความสัมพันธ์กันนะใน3จำนวนนี้เอ๊ะจะได้ว่าอะไรบ้างนะพิจารณาก่อน12เป็นอะไรครับส่วนอะไรเนี่ยส่วนรวม7กับ5ล่ะ
1: เป็นส่วนย่อย
0: เอ๊ะจะมีประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบอะไรบ้างนะจาก3จำนวนนี้ถ้าเป็นการบวก
1: ก็บวก5เท
0: ่ากับ2มาแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกเดี๋ยวไหนลองเขียนให้หน่อยสิ7ทำไมนะ
1: บวก
0: 7บวก5 7บวก5เท่ากับเอาอะไรมาบวกกันเนี่ยส่วนอะไรครับเอาส่วนย่อยมาทำไมนะเอาส่วนย่อยมาบวกกันได้เป็นส่วนอะไรครับได้เป็นส่วนรวมก็คือ10เท่าไหร่ล่ะ12เห็นไหมครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกบอกแล้วส่วนรวมก็จะอยู่ทำไมครับด้านหลังสุดเลยอ้าวมีเพิ่มเติมอีกไหมการลบเป็นอะไรดี
1: 12 5
0: มีทั้ง12ลบด้วย5 12ลบด้วยอ้าวคุณครูแม็กขอเอาที่5ก่อนนะ

ครับเอาละตั้งเลยนะพอเป็นการลบใช้ต่างสีนิดนึงนะครับพอเป็นการลบ12ลบด้วยเท่าไหร่นะเอาลบด้วยอะไรก่อนดีลบด้วย5ก่อนนะเท่ากับ

0: วนหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นเขามีความสัมพันธ์กันทั้ง3จำนวนนี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งการบวกแล้วก็การลบดังนั้นถ้าเด็กๆไม่ทราบจำนวนใดจำนวนหนึ่งหาได้ไหมครับหาได้ไหม
1: หาได
0: ้ถ้าคุณแม็กปิดตรงนี้ไม่ทราบส่วนรวมทำไงเนี่ย
1: ดูข้างล่าง
0: เอาอะไรมาบวกกันก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันเพื่อหาส่วนอะไรอะส่วนรวมถ้าครูแม็กปิดตรงนี
1: ้
0: ส่วนรวม
1: ส่วนย
0: ่อยตัวไหนเนี่ยที่ทราบ
1: 7
0: เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะก็ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งการบวกแล้วก็การอะไรเอ่ยการลบยากไหมครับเนี่ย
1: ย
0: ากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยเห็นไหมครับหรือทำไมเนี่ยเห็นไหมครับ7บวก5ก็เอาส่วนย่อยมาบวกกันกลายเป็นส่วนอะไรเอ่ยส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับ12ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ5หรือบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์แต่เห็นประโยคสัญลักษณ์การลบหาคำตอบได้ไหมครับได้ไหม
1: ได
0: ้12ลบด้วย7เด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าถอยหลังถอยหลังกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: ถ้านับต่อล่ะ
1: 5คร
0: ั้งนะครับดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์ดีๆดูว่าตัวลบมากๆเห็นไหมตัวลบมีค่าใกล้ๆมากๆใกล้กับทำไมครับตัวตั้งก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวตั้งเป็นไงเอ่ยโอ้ตัวตั้งมากแล้วก็ตัวลบน้อยๆน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับแบบนี้นะอันนี้จำนวนใกล้เคียงกันก็อาจจะถอยหลังก็ได้นับต่อก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆถนัดถ้านับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งถ้านับถอยหลังก็เอาตัวตั้งไว้ไหนเอ่ยไว้ในใจแล้วก็นับถอยหลังตามจำนวนของตัวลบอย่างเช่นตัวลบนี้กี่ครั้งเนี่ยต้องถอยหลังกี่ครั้ง7ครั้งนะครับถ้ามีเส้นจำนวนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอบได้เลยไหมเนี่ยต้องมานับไหมครับต้องมานับไหมไม่ต้องเลยรู้เลยว่าอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยนะจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอามาตอบได้เลยนะครับถ้าเด็กๆอธิบายแบบนี้ได้เด็กก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้มาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาทั้งผลบวกหาทั้งผลลบหรือหาตัวที่ไม่ทราบค่าก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของทั้ง3ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับทั้งการบวกแล้วก็การลบอ้าวไปดูต่อมีเลขอะไรบ้างนะมีจำนวนใดบ้างเอ่ย13ส่วนรวมส่วนรวมตรงไหนนะส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ย13ส่วนย่อยล่ะ4กับ9ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ3จำนวนนี
1: ้
0: 4บวก9เท่ากับเอาส่วนย่อยมารวมกันนะ4บวก9เท่ากับ13คิดยังไงเนี่ยเนี้ยถ้าไม่มีทำไมครับความสัมพันธ์4บวก9 4บวก9คิดไงดีเอามารวมกันคิดยังไงอะเส้นจำนวนได้ไหมนับต่อได้ไหมอาวัดรูปก็ได้น่านับต่อนับต่ออย่างไรดีเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ
1: 9
0: เอาตัวที่มีค่ามากคือ9ไว้ในใจชูขึ้นมา49แล้ว10 11 12 13นับต่ออีก4ครั้งเห็นไหมครับก็ตอบได้หรือเห็นไหมครับแบบนี้ปุ๊บโอ้มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมก็เอาส่วนย่อยมารวมกันก็กลายเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมตอบได้ทันทีเลยอ้าวมีเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์อะไรอีกอะไรอีกบวกมาแล้ว13ลบด้วย9เท่ากับ4หรือ13ลบด้วย4เท่ากับ9นะครับก็ขึ้นอยู่ทำไมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อย

0: จำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งไม่ยากไม่ยากนะครับก็13ลบด้วย4ก็เท่ากับ9แล้วถ้า13ลบด้วย9ล่ะเท่ากับ4นะเห็นไหมแบบนี้นะโอ้ยพอ13ลบด้วย4นับต่อหรือนับถอยหลังดีดูแบบนี้นับต่อหรือถอยหลังดีนับถอยหลังก็ง่ายกว่าถอยหลังแค่กี่ครั้งครับ4ครั้งอ้าวลองมาดูประโยคสัญลักษณ์ล่างถ้าไม่ใช้ความสัมพันธ์วิเคราะห์หน่อยง่ายๆเลยจะใช้นับต่อกับนับถอยหลังควรจะใช้อะไรดีควรใช้อะไรดีถ้านับถอยหลังกี่ครั้งอู้9ครั้งแต่ถ้านับต่อใช้กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 4
0: ครั้งควรใช้อะไรดีครับนับต่อเห็นไหมถ้าตัวลบมีค่ามากๆที่ทำไมครับใกล้เคียงไปทางทำไมครับตัวตั้งเลยนะก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวลบน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าถนัดวิธีการใดอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้แบบนี้เราก็ใช้ความสัมพันธ์ก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็รวดเร็วเหมือนกันอ้าวไปดูต่อมีอะไรบ้างเอ่ย11 8แล้วก็3ส่วนรวม11ส่วนย่อย
1: 8ก
0: ับ 3โอ้โหง่ายมากอันนี้ง่ายๆเลยประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย
2: บวก3เท่ากับ
0: 8บวก3เท่ากับ11เยี่ยมมากอะไรอีก1111ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็1111ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็11ลบด้วย3เท่ากับ8นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมสามารถมีแค่3จำนวนนี้เองสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้กี่ประโยคสัญลักษณ์ครับเนี่ย3ประโยคสัญลักษณ์เลยมีทั้งการบวกแล้วก็การลบยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไปต่อมองปุ๊บโอ้โหคราวนี้เริ่มคล่องแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย6
1: 6 6 8 เท่ากับ14
0: เยี่ยมมาก6 บวก 8 เท่ากับ14อย่าลืมนะดูตำแหน่งส่วนย่อยส่วนรวมนะพอบวกปุ๊บส่วนรวมอยู่ด้านหลังต่อไป
1: 14 ลบ 6
0: 14 ลบด้วย6เท่ากับแล้วก็อะไรอีกอันนึง
1: 14
0: ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบทั้ง2อันนะก็คือ14ลบด้วย6เท่ากับ8แล้วก็14ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบเห็นไหมครับกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยมี3จำนวนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับอ้าวลองมาทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เราทำไมครับเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะอ้าวดูก่อนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอ้าวเหมือนเดิมเลยเป็นการบวกจำนวนใดนะบวกกับอะไรครับ
1: 8
0: เท่ากับ
1: 13
0: ดังนั้นตอบได้เลยเหรอคืออะไรเอ่ยบางคนเริ่มทำไมครับคุ้นชินเริ่มมีประสบการณ์ในการทำทำไมครับประโยคสัญลักษณ์หลายข้อก็จะจำได้ว่าบางจำนวนรวมกันเนี่ยอ๋อได้เท่ากับจำนวนนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วนะครับใช้ความรู้เดิมนิดนึงมองประโยคสัญลักษณ์นะครับพอเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะ
1: ข้าง
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ข้างหลัง
0: ข้างหลังแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรครับโอ้รู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยแต่ยังไม่รู้ส่วนย่อยอีกอ้าวหรือใครที่ยังมองไม่เห็นภาพก็สามารถทำไมครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนรวมเท่าไหร่นะ13ส่วนย่อยเอ้าแสดงว่ายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเนี่ยทำไงดี
1: เอามาเป็นก
0: ันเอาลบอะไรอ่ะ
1: 13ลบด้วย8
0: ก็คือนำส่วนรวม

0: ด้วยส่วนย่อยจำนวนที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเห็นไหมนะเราก็สามารถดูเลยจากประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยจำนวนใดบวก8เท่ากับ13ดังนั้นเด็กๆก็ดูเลยโอ้รู้และรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับโดยปกติแล้วเด็กๆก็จะคุ้นชินกับประโยคสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ด้านหลังประโยคสัญลักษณ์เห็นไหม13ลบด้วย8เอ๊คิดยังไงดี
1: 13
0: ลบด้วย8ทำไงดีนับต่อนับถอยหลังเส้นคำนวณวาดรูปถนัดวิธีไหนเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบก็ได้
1: วาดรูปที่จำนวน
0: บางคนก็หลากหลายวิธีเลยนะครับครูแม็กเอาง่ายๆเลยครูแม็กก็วิเคราะห์ก่อนถ้าไม่นับถอยหลังก็นับต่อตัวลบมีค่าค่อนข้างมากไปทางทำไมครับทางตัวตั้งครูแม็กจะใช้วิธีการนับต่อนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง8นับต่อเป็น9 10 11 12 13คุณแม็กนับต่อไปกี่ครั้งครับ5ครั้งแสดงว่า13ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5เห็นไหมครับก็เติมได้เลยที่ความสัมพันธ์แล้วก็นำลงไปเติมนะครับตอนนี้ทราบและส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะแสดงว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าทราบหรือยังทราบหรือยังทราบแล้วก็นำหลับไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ดังนั้นจำนวนใดละบวกกับ8เท่ากับ13จำนวนใดเอ่ย5บวก8เท่ากับ13บางคนตอบได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นบางคนนะอาจจะยังสับสนในขั้นตอนแต่สามารถที่จะทำไมครับหาคำตอบได้เด็กๆก็ค่อยๆเรียบเรียงนะว่าวิธีการเห็นไหมครูแบ็กจะพาดูก่อนว่าอ๋อส่วนรวมส่วนย่อยตำแหน่งอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นมาดูว่าเอ๊ะตัวที่หายไปหรือตัวที่เรายังไม่ทราบค่าเนี่ยเขาเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยเราก็ค่อยมาทำไมครับใช้วิธีการต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนั่นเองก็จะได้คำตอบนะครับยากไหมครับอันนี้เรียนไปแล้วยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับวันนี้นะครับลองมาดูต่อที่การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบเป็นอย่างไรลองมาดูครับช่วยอ่านหน่อย
1: คุณแม่มีไข่ไก่15ฟอง
0: คุณแม่มีไข่ไก่15ฟองแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10ฟองคุณแม่แบ่งไข่ไก่ให้ป้าไปกี่ฟอง
1: 5 ฟอง
0: กี่ฟองนะ
1: 5 ฟอง
0: บางคนตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเด็กๆดูนะครับจากโจทย์ปัญหาตรงนี้เป็นโจทย์ปัญหานะมีประโยคคำถามถามว่าคุณแม่แบ่งไข่ไก่ไปให้ป้าทำไมครับกี่ฟองใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าแบ่งให้คุณป้าไปเท่าไหร่แต่บอกว่าคุณแม่มีเท่าไหร่นะ15แบ่งไปให้ป้าแล้วทำให้คุณแม่เหลือเท่าไหร่ครับ10ฟองอ๋อเขาบอกส่วนที่เหลือก็คือผลลบมาเห็นไหมแต่ไม่ได้บอกว่าแบ่งให้คุณป้าไปเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมีวิธีการทำไมครับหาคำตอบเอาละลองมาดูจากสถานการณ์นี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรบ้าง
1: คุณแม่มีไข่ไก่15ฟอง
0: รู้ว่าคุณแม่มีไข่ไก่15ฟองรู้อะไรอีก
1: แบ่งให้คุณป้าไป
0: แบ่งให้คุณป้าไปทำให้ทำไมนะ
1: เหล
0: ือไข่ไก่แบ่งไปจนทำให้คุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองอันนี้คือส่วนที่เราทำไมครับส่วนที่เราทราบก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมนั่นเองส่วนที่โจทย์บอกเป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10

0: เอาละไปต่อเอเราจะหาคำตอบอย่างไรล่ะครับหาคำตอบอย่างไรดีมีไข่ไก่15ฟองเอแบ่งไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือ10ฟองหาคำตอบอย่างไรดีหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเด็กๆก็ต้องมาดูก่อนนะโดยการทำไมครับเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถึงจะเข้าใจว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมอ่ะดูนะคุณแม่มีไข่ไก่เท่าไหร่นะ15ฟองแบ่งแสดงว่าจำนวนไข่ต้องทำไมเนี่ยน้อยลงก็ต้องใช้วิธีการลบด้วยจำนวนที่แบ่งคุณป้าไปทราบหรือยังครับ
1: ทราบ
0: แล้วแบ่งให้คุณป้าไปทราบหรือยังยังไม่ทราบหรือเรายังทำไมครับไม่รู้คำตอบก็ใส่ช่องทำไมครับสี่เหลี่ยมว่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติม15ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับแล้วคุณแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟองล่ะคุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองเราทราบส่วนที่เหลือเห็นไหมเอานะทวนอีกครั้งหนึ่ง15นี้มาจากไหนนะ
1: ไข่
0: อีกทั้งหมดที่ใครมีคุณแม่มี10นี้มาจากไหนล่ะครับลูก
1: มาจาก
0: จำนวนที่เหลืออยู่เอาละแต่ที่เรายังไม่ทราบคือแบ่งให้ใครครับแบ่งให้คุณป้าไปเด็กๆครับเด็กๆมองที่ประโยคสัญลักษณ์เป็นการบวกหรือการลบการลบนึกนิดนึงการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างหน้าอ๋อแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นส่วนเอ้ารู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยหาส่วนย่อยจำนวนหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได้
0: ไหมหายังไงเอ่ยเอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ยากนะบางคนอาจจะต้องเขียนทำไมครับแผนผังให้ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็รู้แล้วว่า15เป็นส่วนอะไรล่ะรวม10ตรงนี้เป็นส่วนย่อยอ๋ออีกจำนวนหนึ่งก็คือส่วนย่อยที่เรายังไม่ทราบก็นำทำไมครับมาหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอ่ะดู15ลบด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ10เด็กๆเขียนเป็นแผนภาพและบางคนก็อาจจะได้เลยใช่ไหมดังนั้นดูแล้วรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้ว
1: ย
0: ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับ15ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ5ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะอ้าวดังนั้นอาจจะทำไมครับเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลย15ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่5ตอบได้หรือยังตอบได้แล้วว่า15ลบด้วยจำนวนใดล่ะ15ลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลบด้วยอะไรครับลบด้วย5จึงจะเหลือตอบได้หรือยังว่าคุณแม่แบ่งไข่ให้คุณป้าไปกี่ฟองครับแบ่งไปให้คุณป้า5ฟองจึงทำให้คุณแม่เหลือไข่กี่ฟอง10ฟองเห็นไหมครับอันนี้นะในเรื่องของตัวไม่ทราบค่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอาจจะสลับซับซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราฝึกฝนกันนะครับเอาละดังนั้นลองมาฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ้าวลองเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างอ้าวช่วยดูหน่อย
1: 14
0: ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ8ใครตอบได้เลยเนี่ย
1: 14ลบด้วย
0: 7อ้าวคำตอบแรกมา7มีไหมเท่าไหร่นะมีบางคนบอก6มี7มี6มีอะไรอีกลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเป็นประโยคสัญลักษณ์การ ลบลบลบลบเอ๊ส่วนรวมส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะลบลบเยอะส่วนรวมอยู่ข้างหน้าสุดแสดงว่า14เป็นส่วนรวมตัวที่เราไม่ทราบกับ8เป็นส่วนเป็นส่วนย่อยก็เอามาเขียนแผนภาพแบบนี้เลย14เป็นส่วนรวม8เป็นส่วนอะไรนะส่วนย่อยกับอีกจำนวนที่เรายังไม่ทราบมองปุ๊บแบบนี้หายังไงดีเอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเอาลองมาดูคำตอบอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเด็กๆครับเราก็สามารถทำไมเอ่ยตรวจสอบกับเพื่อนๆได้นะถือว่าเป็นการตรวจคำตอบไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นใครที่อาจจะคิดผิดนะก็ไม่เป็นไรเด็กๆก็ปรับปรุงวิธีการคิดนะครับอ้าวลองดูต่อส่วนรวมรู้แล้วลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอาละ14ลบด้วย8ทำไงดีเนี่ยทำไงดีมองปุ๊บเอ๊นับต่อนับถอยหลังวาดภาพเส้นจำนวนเอาอะไรดีเอาบางคนบอกเอาเส้นจำนวนก็ต้องทำไมครับมีเส้นจำนวนวิธีง่ายๆเลยของครูแม็กครูแม็กก็ถ้าไม่นับต่อก็นับถอยหลังนะเพราะว่าทำไมครับตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะก็ต้องใช้นิ้วมือในการช่วยมองปุ๊บมองก่อนเอตัวลบมากหรือน้อยเนี่ยมากหรือน้อยมากมากไปทางตัวตั้งเลยควรใช้วิธีอะไรครับอันเนี้ยครูแม็กควรใช้อะไรดีนับถอยหลังหรือนับต่อดีถ้าถอยหลังกี่ครั้ง8ครั้งครูแม็กมองแล้วถอยหลัง8ครั้งเยอะไปนับต่อดีกว่านับต่อจาก8ไปหา14ที่เป็นตัวตั้ง8 8 8แล้ว9 10 11 12 13 14ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้ง6ครั้งคำตอบคือนะครับ14ลบด้วย8เท่ากับ6คราวนี้ตอบได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้น14ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดล่ะที่เราหามาลบด้วย6ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ก็เติมได้แล้วตัวที่เราไม่ทราบค่าหาโดยใช้ทำไมครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปต
1: ่
0: อเอาละเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเอายังไม่ทันอ่านโจทย์ตอบเลยใช่ไหมตัวอะไรหายไปมองก่อนเอ๊ะเป็นการลบแสดงว่าอะไรหายไปเนี่ยตัวตั้งเป็นอะไรครับส่วนรวมหรือส่วนย่อยเป็นส่วนรวมอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ยอยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับเอาส่วนย่อยมารวมกันเห็นไหมถ้าเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะเห็นภาพเลยอ๋ออยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันก็เอา7บวกอะไรเอ่ย7บวก3ไปเลยได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: นะครับนั้นถ้ามองออกใช่ไหมครับก็นำเลยส่วนย่อยมารวมกัน7บวก3คิดยังไงเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ7ไว้ในใจชูขึ้นมา7แล้ว8 9 10ตอบแสดงว่ารู้และตัวที่เราไม่ทราบค่าคือเท่าไหร่ครับดังนั้น10ลบด้วย7เท่ากับยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าเรียนเพิ่มเติมแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วแล้วก็เน้นย้ำซ้ำทวนในครั้งนี้อีกนะครับอ้าวดูต่อจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5มองปุ๊บประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนย่อยหรือส่วนรวมนะที่หายไปส่วนอะไรครับส่วนรวมหายไปแสดงว่าต้องเอาส่วนย่อยมาทำไมเอามาบวกกันใช่ไหมอ้าวเขียนแผนภาพก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย

0: จำนวนใดเอ่ยจำนวนใดครับ
1: 14
0: อ้าวบางคนตอบได้เลยเห็นไหม9บวก5เนาะเท่ากับ14อ้าววิเคราะห์หน่อยจากจำนวนใดเอ่ยลบด้วย9เท่ากับ5
1: 14
0: เขียนลงแผนภาพเสร็จแล้วรู้แล้วส่วนรวมหายไปเอาส่วนย่อยมาทำไมกันมารวมกันโดยวิธีการบวก9บวก5เอ๊ะ9บวก5คิดไงดีเนี่ย
1: เอา9ไว้ในใจ
0: ชูขึ้นมาอ้าวไหนชูขึ้นมา5หน่อยแล้วทำไมครับ
1: น
0: ับต่อนับต่อบวกบวกบวก9ไว้ในใจชูขึ้นมา5นับต่อจาก9 9แล้ว10 11 12 13 14ตอบตอบ14ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากรู้แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าคือดังนั้นอะไรเอ่ยลบด้วย9 14ลบด้วย9เท่ากับเท่ากับ5ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.41 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.41 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปแบบฝึกหัด 2.41 2.41 เจอไหมครับเด็กๆเจอไหมเอ่ยต่อจากครั้งที่แล้วเลยอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะเติมคำตอบ
1: เติ มคำตอบ
0: ลงในช่องว่าง
1: ลงในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: และวงกลม
1: และวงกลม
0: ดังนั้นเด็กๆครับเขามีตัวที่เราไม่ทราบค่าให้เด็กๆหาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับให้เด็กๆทำไมเอ่ยหาตัวที่ไม่ทำไมครับไม่ทราบค่าดังนั้นบริเวณว่างๆนี้อาจจะเขียนทดเลขได้นะครับนะใครที่อาจจะยังต้องใช้ทดเลขนะสามารถทดเลขได้เลยอ้าวมีใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยนะครับถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับลงมือได้เลยครับ

0: าวข้อที่หนึ่งอ้าวคนที่เสร็จแล้วช่วยครูแม็กเฉลยหน่อยเอ17ลบด้วยจำนวนใดนะ17ลบด้วยจำนวนใดนะบีดครับ17ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ11ลบด้วยอะไรเอ่ยอ้าวดูก่อนตัวที่ทำไมนะหายไปตัวที่หายไปคือส่วนย่อยคือส่วนย่อยนะอ้าวเราก็นำส่วนรวม17ลบด้วยเลยนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6บางคนอาจจะทดแบบครูแม็กนะแล้วค่อยเอาไปเติมดังนั้น17ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่11อ้าวถูกไหมครับข้อที่1ถูกไหมเอ่ยอ้าวไปต่อข้อที่2อะไรนะหายไป
1: 19
0: 10เท่าไหร่ครับ
1: 19
0: เอาส่วนย่อยมารวมกันเลยง่ายๆนะง่ายๆตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยถูกต้องหรือไม่นะครับใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขให้ถูกต้องอันนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะไปต่อข้อที่3 16 16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ9ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดวิธีคิดก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกนะครับ16ลบด้วย9เท่ากับ7ได้ส่วนย่อยมาแล้วก็เติมข้อนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกนะไปต่อข้อที่4เด็กๆดูก่อนตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบหายไปใช่ไหมตัวที่ไม่ทราบค่าแสดงว่าเป็นส่วนอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นส่วนรวมโอ้โหง่ายๆเลยเหมือนข้ออะไรครับเหมือนข้อ2เลยใช่ไหมตอบเท่าไหร
1: ่
0: 19เหมือนกันเลยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยไหนใครถูกหมดเลย4ข้อเยี่ยมมากไปต่อหน้าที่2ข้อนี้นะครับเผื่อใครที่ยังทำไมเอ่ยยังไม่คล่องก็นำทำไมครับทดด้านข้างได้อาจจะเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเองได้นะดูก่อนเลยอ๋อ17เป็นส่วนอะไรนะ17ส่วนรวมใช่ไหม13เป็นส่วนย่อยอยากจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเอามาทำไมนะเอามาลบกันเอามาลบกันแสดงว่าคำตอบเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งตัวที่หายไปเท่าไหร่นะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือ4ก็ตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากข้อ2ช่วยเลยตอบหน่อย10เท่าไหร่10 18 ลบด้วย10ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 8
0: ก็เอาส่วนย่อยมารวมกันไม่ยากนะอ้าวข้อ3ข้อ3ช่วยหน่อยอ้าวข้อ3 8ข้อ4 10เท่าไหร่17อ้าวมีบางคนบอกว่าตอบ5เด็กๆสังเกตนะตัวลบทำไมครับจะมีค่ามากกว่าตัวตั้งได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะครับอ้าวไปต่อข้อที่5ข้อที่5เร็วๆๆ9เยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อ6อ้าวครูแม็กลองเติมก่อนถ้าครูแม็กเติม4เอเด็กๆลองดูสิได้ไหมเพราะอะไรดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมบอกไปแล้วไม่ได้นะอ้าวต้องเป็นเท่าไหร่ตัวที่เราไม่ทราบเห็นไหม12กับ8เป็นส่วนอะไรครับย่อยก็มาบวกกัน12บวก8ยี่เท่าไหร
1: ่
0: 20อ้าวข้อ7ไปต่อเท่าไหร่ครับอ้าวมีคนตอบถูก6ข้อ8 16อ้าวลองเติม16ให้ดู
1: 18
0: ได้ไหมได้ไหมเพราะ
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าเห็นไหมครับดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะแสดงว่าคำตอบไม่ถูกต้องเห็นไหมตอบอะไรเอ่ย18ลบด้วย17เหลือเท่ากับ1ข้อ9 19ลบด้วยอะไรเอ่ยวันนี้ง่ายๆเลยลบด้วย0ข้อ10
1: 0
0: อ้าวลองเติมให้ดูดูศูนย์ลบด้วย8แปลกๆไหมแปลกๆไหม
1: แปลก
0: ๆไหมเอ่ยตัวตั้งเป็นไงเนี่ยตัวตั้งเป็นไงครับน้อยกว่าเด็กๆตรวจสอบพื้นฐานได้แบบนี้เลยแสดงว่าตอบศูนย์ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น16เพราะว่า8กับ8เป็นส่วนอะไรล่ะ8กับ8เป็นส่วนย่อยเอามาบวกกันเป็น16 16เพราะเราไม่ทราบทำไมครับตัวตั้งใช่ไหมที่เป็นส่วนอะไรอะส่วนรวมเนาะอ้าวอาจจะรวดเร็วนะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะใครที่ไม่ถูกต้องนะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับอ้าว2ตาทำไมเลย2ตาดูนะวันนี้เฉลยให้ทำไมครับหมดทุกข้อเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนใครที่บางข้อนะยังดูไม่ทันอาจจะทำเป็นทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยแบบคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะไปค่อยๆพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวสรุปบทเรียนนะครับในวันนี้ก่อนการหาค่าของตัวทำไมนะไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการลบสามารถใช้วิธีนับต่อหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยนะครับในการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะตัวอย่างนะโอ้โหเห็นไหมครับจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5
1: 14
0: อ้าวบางคนก็ทำไมครับต้องเขียนเป็นแผนภาพก่อนหานะว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยดีๆก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมาช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้พอได้คำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เห็นไหมครับก็อาจจะตรวจทานคำตอบกับเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับต่อกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับก็ฝากนะเน้นย้ำซ้ำทวนฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนเนื้อหานะครับทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหากันนะครับส่วนสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่ก็ไม่รู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพนึงก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
1: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
1: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
1: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: คืออาจารย์กะทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพงษ์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยได้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ 9:00 นเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช4447บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่า

0: ารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีอยากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูๆทำเลยต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทั้งสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองพระท่านไม่ต้องการเอางานขายใครเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวบิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญนั่นเป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสืออะไรไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชีวิตเยอะเรื่องความโชคดี

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพและทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

าที่เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทำเมื่อในวันปิยะมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะฮะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: ันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งจามก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเลยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์ความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมาดูกัน
0: ใช่ไหมอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้ประกาศดินสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะกระจายเป็นเงาเสื้อ

0: ที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมกลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาแต่คิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยจะฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: ขาวทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมว่ารูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วล่ะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ

0: การวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับ
1: วันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

0: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนค่าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควร

0: มีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
1: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: น้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงๆเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
0: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
2: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: รักทุกคนเลย
8: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไม

ในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าสมมติฐานของอาบานนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆโ
0: อ้ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของครับ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสายปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียง

0: สั่นได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเรามากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอะไรได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือ เราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้อง

0: ใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
1: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
0: ในแง่มันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
1: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
0: ใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
0: ะ
1: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
0: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
1: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
0: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นแหละ
1: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับหลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
0: ค
1: ล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
0: ม
1: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
0: ่
1: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
0: ์
1: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
0: ะ
1: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
0: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
0: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
1: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับนึงเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยว

0: อาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะ
0: ครับ
1: การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงก็อาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลย อะไรเงี้ยก็มีได้นะครับ กับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษา การรักษาก็จะมีตั้งแ

0: เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาปามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยาวเกินไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยออกมาก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: กิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุงทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ถือเสียเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
1: หนึ่งสองต่ำ
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

มันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: 18บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์บี12ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว47
0: บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวย
1: ก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
3: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
4: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
5: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
4: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
6: เพราะมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
4: น้ำตาล10ลิตร
6: เนี่ยติดละ
4: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
5: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้ข้าว3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกฮะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยาเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากเกินไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละ

0: เห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
1: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยนี่คือบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาวิชาการทหารอยู่ณโรงเรียนนายร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียทรงส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2515นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอภิบาลโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเอาพระราชฤทัยใส่แม้ว่าจะทรงมีพระราชภาระอันหนักหน่วงเพราะทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของคนทั้งแผ่นดินก็มิได้เคยทรงทอดพระราชภาระในตำแหน่งแม่เลยแม้จะทรงมีคุณพยาบาลพระพี่เลี้ยงประจำพระองค์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงทนุถนอมเอาพระราชหฤทัยใส่ในการอบรมอภิบาลจนเจริญพระชนม์ขึ้นพรั่งพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรไทยเชกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกประการทรงเจริญพระชนมายุขึ้นทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณสมบัติแห่งความรักความภักดีในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังปรากฏภาพเจนตาเจนใจของประสบนิกรไทยก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประคองสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะโดยเสด็จไปทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในต่างประเทศดังเหตุการณ์ที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสเล่าแสดงถึงสายใยสัมพันธ์ของแม่และลูกระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ
1: ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ
2: ก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะทรงรักษาพระราชจรรยาในข้อความกตัญญูกตเวทิตาได้อย่างบริบูรณ์แล้วยังทรงเป็นแบบอย่างให้ลูกทั้งหลายทั่วแผ่นดินไทยได้เจริญรอยพระยุคลบาทในการทำนุบำรุงมารดาด้วยความเคารพรักอีกด้วย

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชย์ต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 พรรษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่

ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

0: หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอำพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะซึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่จะว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะ แต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทั้งด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆ ก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเรา
เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

0: ได้ทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายคำชำรุดเสียหายเมื่อปี2560และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
1: ตามที่ห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญโครงการชลประทานสกลนครสำนักชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3.4 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2.4 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นที่เราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมในปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่าเมื่อ60 กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิมเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวง
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4 แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4 อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่า

0: โอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้วว
1: ันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสงนิกร
2: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างเลยมาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าอบฟุกใช่ไหม
1: ครับ
2: อบฟุกข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบฟุกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะ

0: ของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมบอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นครับ
1: นั่นแสดงว่าคำว่ากิมบอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
0: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
1: เป็นภาษาอาจารย
0: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมบอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
2: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวสิบกว่าสิบจ้าเวแต่เต้นเนาะฟุตีแล้วฟุตี我顶波一次又讲你有乜地事咧？我扶梯梯咧，一靠只又扶梯打乱扶那个。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我故事只讲扶那个，你搞个去过个地牢咧，哦是做表有个块，从我住个地牢咧，我故事只梯咧，后来我讲你有，哦是为啥个你老婆咧？我反正下午呀，得打一排呢。那个我过小一家个，我附近得接得接得过嘞，得接得接起鱼啦嘞。刚好正好是哦，个嘞，再好个鱼啦嘞，一家家得得。那个那阿婆得卡得落去卡背，那不过阿婆那皮鱼嘞，搞那阿叔要多个，马皮马皮马拉多呀，再加个加买一个马卤蟹多呀。我要不拿鱼，我那老烤鱼哩，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤，肯定老鱼来呢。
2: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: เอ๊ะพ่อเอ๊ะแกจะบอกว่ากูเป็นจ๊ะว่า
5: ไอ้ปลาโอเคเลยเหร
6: อโอเคปลาตัวนี้ปลาเออใช่ๆอ่ะขอที่จะกลับไปด้วยตัวนี้
7: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
8: ฮะฟูค่ะ
9: เอ๊ะมากาเชียว
10: มากาเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีให้จุยที่สมมติจังฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนติหมูก็มีชีวิตคือละลายไม่แนวเบาวิชีวิตคุ้ยเสียละ

0: 你那搞科技不？我不是家嘞，我做那个嘞，木匠是家呗，木匠把家呗，那个木是家呗，老呗，对对对，打，那个俺打打的，后面个，就为那打个打，那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为，后面那个打的。
1: ยันก็วิ่งก็ขอสินู้อยู่เลยขอสินก็เลยตีอยู่เลยตีเลี้ยงเลยเลยโอ้ยกะลุยกะอือวิ่งตีมาอีกะซื้ออยู่วิ่งก็ฟุบไปเลยชอบหมดแต่ข้อใช่วิ่งอีกะซื้ออยู่อยู่โอ้ยอยู่แล้วเลยอีกะซื้อชีวิตอีกะคุยแล้ววิ่งตีอาทิตย์ตีปุ๋ยเขาเปล่าชีวิตกะตีมาแล้วในวิ่งฟุบกะตีเจ๊หมูอีกะขอให้แม่กวาดจะตุ้ตาเลยหนูอีกะอยากชอบเอาลูกก็เลยอีกซะอีสัตว์ชีวิตจะติดตามอีกาชิคก็ควายละก็จนนี่วิ่งฟุตที่เดียวชีวิตอีกาลิโก้ก็ชีวิตก็คือวิ่งติการีรีติอุรีรีชีวิตกูก็แปลกกว่าตุ๊ดตาแล้วก็การเนี่ยติชอบุกคนน่าอยู่วิ่ง
2: ชอบุกฟักกูพี่อะไอ้กัสระกู
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตวิชิคุณดาวกว่าเน่ลาหูพ่อวิชิโอหิทือกว่าฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตวิฟูลิสุลูลาวิกว่าฮาเพวิลิเน่ใจวิมาติวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากาคายมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคุดะเลยติลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเก็บเปลือกมา
5: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หูเลือดเวนี่หมูเชี่ยหมูเราเวอย
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
7: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอ้บ่ชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอเวทีโอ้โอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอ้ฟูชีวิโอเตะว่าชาตีเลเตะกูเปกาตู้เปตู้ปีวิชีวิโอโอ้บ่ชิโลเวเวเนลาวยาปอบ่ชิโลเลยขอเจ้าเตะเตะอีกะ

0: 咧，阿去伊是，阿去伊是哦，加马布多马布，五马布加马布，迄滴咧，滴水布滴八滴咧，我要多换下，但阿比只迄滴咧，气味太黑个，我换下个滴水布滴八，滴火滴波伊是要阿火滴切伊，唔快阿下滴切个，我滴爸妈那伊是要那老尼个要。这个地拉的会
1: 啊你我得是的我不不要去啊啊啊来那好听啊好的啊怕不住啊死不住啊那
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกวนาติติขติติกะแลขอยจีขติติไกวยั่วขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวขอลอกอมูสุเกียวขอไกวยั่วเนกะเนเนเกชูลอละขอเลสุเกียวขอไกเนกะอุสุเกียวขอละขติขอลอปิไกนาติโลละขจับปุยยั่วเ
2: นกะโบสิตะเนกะชอกอนา
1: เอชอกอนาปิไกเนกะเอเนชนาขอเนกะชอกอนาปิติติขติจานานาปุเลขติจับเพจับปัวยนาขติหนูมาจ่ายอยู่คนหนูมาการน่าบุษย์เจ้าบ่หนูก็จ่ายอยู่ดิยกเอาลาบุ้ยที่จับไม่หรอกนี่ก็จ่ายอยู่ดิมีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตุเวลาตัวเมลก็ชิการนั่นเองเช่นเกี่ยวกับลูกเนี่ยยกชูนักก็แล้วก็บุษย์ฟุจักก็ฟุอาเมจักก็ชิการชิจักก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันคร
3: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ๋นเนี่ยก็ก็ติ๋นอยู่เลยติ๋นอยู่วิวๆยังมีแก่ขอปุ๋ยเลยยังมีแก่ขอชีวิตอาชิถ้าจมูกต้องขอติ๋นแล้วก็เขาก็ไปชีวิตมาบอกกันแล้วยังมีแก่แล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิตก็คือติ๋นจบยังมีแก่แล้วจ่าวิวยังมีแก่จ่าแล้วเสียห้ากันแล้วเขาก็ไปปฏิบัติมาบอกกันก็กล้าแล้วก็ปฏิปักก็ต่อไปเลยเสียห้าที่ห้าก็ขอกับปักขอก็ลุยก็ไปเรื่องการเรียกขอเจ้าเช่นจู่ไปเลยเช่นวิวคือวิวอย่าปุ่นที่ห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปุ่นกับที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุ่ยไปเช่นวิวก็แท้ก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยขอกับปักขอก็ลุยไป
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: อพอมเนี่ยกะอีดิดะยะดะวิกะมาจบพี่โลวิวกะปุตโซเลจะฮู้วิกะมาติวเนี่ยขอซึ่งติญเลยอบอจะต้องกีกะมากะแค่ฟูลิค่ะค่ะขอเจกึดะแม่ก็อย่าหยอถือวิเราพอขอซึ่งนูกูแหละแค่ก็ชมอจบปุติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกโอยังจะขอซื้อนุทาฟื้นปีวิริโอวิโอเอชมอชกูวิโอบุชีเนี่ยโอลูลาเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอก็จะฆ่าเนี่ยวิโอฟุสิเจียของข้าผู้แตกเส้นคือกะคือโอยังคือโอฟื้นปีก็ซื้อติญญ์
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งาคุชิอะยาชิทาชโมทาชิวิโอโอโยโคจุยนะยาฟูฟูชินโตโอเยเนฟูวาสานาปาชิวิโอลีเคกาจวาเลเคกาติเจวิเปติโอเนเปตูเลกาเกาตาชิวิโลจาปุดวาปุวืออาปุจกาปุโกเนโกกาจิบิจาบิจบิเอโคตาจบิวาบิจบิลาชาฟูจากาโกฟูจากาฟูกาบิลามิสิจากาชิกาบิโคเนวืบิวุสทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสหัสสลัวเจ้าเมนตรงเมอันนาโกชิบุชิเสียหาอยู่ที่คนขอเจ็บขอฟุตีวัดที่เสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

บทบาทเข้ามาถนัดการทํางานกับกลุ่มที่เป็นแกนนําจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนําส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทําเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆนี่เค้าก็มาทําต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทํางานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทํามันจะทําให้ความคิดนั้นน่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทํางานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทํางานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทําในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆมันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทําดีเนี่ยไปทําดีร่วมกับคนที่เขาทําดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทํางานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทําแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทําได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทําดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทําดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทําโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สําคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในทําเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทําให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: นี่ทักทายทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะ
0: ที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
1: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกเกินนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลย
0: โอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
1: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้ไปอันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
1: เพาะเอง
2: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้ค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผม
2: จ
1: ำได้ท
2: ำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
1: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่ออฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในนะครับข้างในม
1: ี
3: รังไข่อยู
1: ่ทำไมเขาถึงรู้ล่ะครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่ครับ
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อ่ะมาวางเป็นตัวไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะฟองกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีเนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
1: ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนได้บ้างก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
3: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคมา
2: เดี๋ยวรอ
1: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ต้อง
1: ให้เท่ากันแล้วใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผัดคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีมันก็จะใส
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้านี่ยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
1: กล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงจริงเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสด

0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ทำงบเห็ด
0: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
0: อันนี้สดๆเลยล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
0: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
0: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
0: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
1: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
0: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
0: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
0: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
0: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะแล้วว
1: ันนี้พี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
0: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
0: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
0: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
1: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
0: ้ได้หมด
1: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
0: ยังไงก็ได้เลย
1: ง่ายๆเนาะ
0: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
1: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: อมมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: ครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โ
1: อ้หยอดน้อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: ค
0: ือ
1: นี้ใช
0: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่
0: เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: ตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดแล้วอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: ป้าเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: โอ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: อ่ะแล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อยขุดปล่อยขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
2: มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: ปลูกไม่ยากแต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละนี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก
0: ็ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ต์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะ

0: อ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: เอาวิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
2: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปลาเวียน
3: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่นี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
3: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
3: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมประเวียนถ้าเราเอาไม่น้ำมาลดได้อะค่ะ
3: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยาแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
3: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะประเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
3: น
1: ะ
3: หั
1: ว
3: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะประเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้แล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
3: อย่างนี้ก็กินเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ลงไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
3: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไป
2: ดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับ
0: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลแหละครับผมอ่ะ
3: ใส่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
3: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทับพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
3: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
3: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
2: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
3: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
3: ไม่มี
0: เลยเหรอ
3: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
3: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับส ดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับนี
4: ่ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีครับ
4: ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช
0: ่โอ
4: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
4: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะ
1: ปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันได้ตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางแขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลิกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้แล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหนองแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: รีไซเคิลได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดให้เห็นว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้นะเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก็เ

0: แคปหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้กับมันจะได้อ๋ออ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: เขา
1: จะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่าง

0: ตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
2: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
2: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
2: เมื่อก่อน
0: คนขับรถให้
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
2: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
2: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
3: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
3: ทำได
0: ้อยู่ได
3: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอตัวไอสายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให้เลย
2: อันนี้
0: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปริ้นเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช่ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้โหนี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
4: หลอดไฟโซลูเซนแล้วก็มีรางด้วยเอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
5: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้า

0: ตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
0: คิว
1: ต้องนัดคิว
0: น
1: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน์นะ
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
0: ่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
0: จาก
1: ว
0: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออที่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
1: ครับ
3: ทิ้งเสื้อออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: กระ
2: เป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
2: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาละอันพ
1: เอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทําของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเกรด4ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV 3ทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพา

0: ัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของไทยนับแต่โบราณปรากฏหลักฐานในไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์บรมราชาภิเษกนั้นมีคำที่สำคัญคืออภิเษกหมายถึงรดน้ำหรือการแต่งตั้งโดยการรดน้ำทำให้ขั้นตอนของการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพิธีเบื้องต้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดียวกับพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำราชการซึ่งกระทำขึ้นภายใต้มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมายาวนาน

ื่อเข้าสู่พระราชพิธีในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวตภัททรงสภักขาว

คลิปทองเสด็จขึ้นมนดบพระกยาสนานประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสแปรพระพักสู่ทิศบูรพาทรงสงพระมุรธาพิเศษโดยสหัตถาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจังหวัดสุพรรณบุรี

0: จากนั้นได้เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกใน8ทิศจากพราหมณ์ราชบัณฑิตและผู้แทนจากราษฎรขณะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระมหาราชครูพราหมณ์กล่าวเวสสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศอันเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคตามลำดับพระราชพิธีในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้วยจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับจากนี้การออกพระนามทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปรมาภิไธยที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรท่ามกลางการเฝ้าคอยของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือความอบอุ่นสุขใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
1: เราจะสืบสานขาและยอดและต้องแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช 2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ย พี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึง

0: จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
0: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
0: 7ธันวาคม
1: 7ธันวาคม
0: 2565
1: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพประธานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโปรดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและส่งให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจ จำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

0: หลังต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทางเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแน่แนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณแน่แนวคุณครูแน่แนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็

0: ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพัฒนาค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมแล้วเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับ จ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าเออลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในระดับป.โทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ 1-2 คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทุนปตท.ครับตอนแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันหนึ่งถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
3: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
2: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจริญ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
5: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงฐานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชโองการขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทนุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงเข้าเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีน้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

ระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า

ั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะแล้วก็ชมรมนักเรียนทุนทานอินทรก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่าเราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกัน ไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนาน่ะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ด้วยรับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้ต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค่ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

ต้องการให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

างแผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบ

0: รมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซิร์นและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทาน

ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำเกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์บริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปหากคุณทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ช่วย
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
1: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง MBT 2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ย
0: ร
1: จริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: ครับ
1: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
0: ครับ
1: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
0: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็หลังจากนี้ก็คงโจทย์ก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งบให้ท่านนะครับแต่คืออย่างที่หลายๆฝ่ายก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เงินทุกบาท

0: ทุกสตางค์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกได้ว่าบัตรสนเทศหรอ
0: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นหลายหลายจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆนั่นจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไปห้าเครื่องใช่ไหม
1: สี่ห้าเครื่องประมาณ
0: สี่ห้าเครื่องพังเจงไปสองเครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้านอ่ะ
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก
0: ็
1: แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

0: ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอซเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอซเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนต์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์รศ.112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเขายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชสาตรา

0: สำหรับมูลไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา 10:00 นของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกัญเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรกับความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ่งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมชที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10:48 นของวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าใน

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: ต้องเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยนะซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเน
2: า
1: ะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยา

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม
4: ัน
0: มีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อู้แต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
0: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกหลุดเกลืออ ัน
2: นี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะตรงนี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
1: แก่ไหมแม
2: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
2: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
1: ะ
2: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
2: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
2: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยัง
1: น
2: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
1: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: อาทิตย์ละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย4นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็ หวายที่พระเดชตัดมาเนาะ
2: ใช
0: ่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
4: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
4: อ
5: ไม่
4: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมัน
4: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
4: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
4: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
4: นี่ก็ใช
5: ่
4: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
5: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
4: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
5: ยังโตไม่ได
4: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
5: สมบูรณ์แล้ว
4: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่า
0: ยังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
5: ครับไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
5: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
5: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: กาบทีละกาบเอาเลาะโอเค
5: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
5: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: จบตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
5: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
5: ต้น
0: มันอะไม่คัน
5: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
5: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปเลาะไปอีกเนาะไปเลาะอีก
5: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
5: ที่กินได
0: ้โอเค
5: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
5: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้โอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
5: ใช
0: ่ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
5: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋า
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: มันให้ตำหัวปีแม
2: ่เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ธรเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลาย

0: หลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ชงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยคนที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี้ยพระองค์มีเทคนิคไหมครับ
0: ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบุคคลผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
1: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
1: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
1: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กะทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ 9:00 นเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาเนี่ยเอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง77คือ70ปีของราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกการจะเพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของ

0: าจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าในงานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทั้งสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองพระท่านไม่ต้องการงานขายใครเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวบิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญและได้เป็นความภูมิใจดับแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ที่เยอะเรื่องความโชคดี

0: ้นสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็น

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มานแนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเนื่องในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรถน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่างานเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปก็ชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากซื้อพิมพ์ไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแต่ก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์ความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ันอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้ประกาศคือสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะกระจายเป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดจะเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยว

0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: าทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วล่ะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภ

งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

หรือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบา
2: ตาบา
0: โอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคะ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้
3: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆอ่ะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สอง

0: คือว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเอ๊ะคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเอ๊ะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับ ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเรา ลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นแค่กับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้น
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home strahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับ การที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงก็อาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทําให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่าเออมันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอ่ะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางที

0: ก็อาจจะมีว่าเอ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: แล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับ ถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าเออไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากใหเปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ที่อาจารย์ได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Jangan bukan Puan. Bersih, ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมันก
1: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยทีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: จะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธ
1: ขนุนแต่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
2: ถือเสือเลยหนึ่งเนื้อแกง
3: หนึ่งสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
1: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็

0: A 18บาทค่ะ
1: แล้ว B อ่ะ
0: B 12ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว C
0: 47บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเนาะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทย4มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
1: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แต่มันเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้ลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐ

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานศิลปาชีพที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนาน1 เดือน
1: พระราชินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวท

0: านมากกลัวเลยก็ต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาเลยอายเขาเขาให้วันละ50บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไปลองทำดูบ้างป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไม่เป็นหมดเลยแกก็ดีใจก็แกบอกว่าแกจะให้สานต่อนี่แหละ
1: ป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหาย
0: พระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไป
1: ความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากศาลใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นลานที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยแม่เฮียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมพูนเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจากสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคต
2: ภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้น
1: งานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพ2แผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จช่างงดงาม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอส่งเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิชัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีมรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายสิงทรงสิ้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอำพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค

ได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะซึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการริเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊อยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถาน

0: านการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่ผู้นี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเรา
เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราก
1: วนกันนี่สุ
0: ดเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
2: จะมีการตำข้าวปุก
3: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับครับ
2: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
3: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าอบฟุ
2: กใช่ไหมครับ
3: อบฟุกข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: ครับใช่ครับ
3: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบฟุกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
3: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
2: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
3: เคาะจาวี
2: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
3: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
2: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
3: เป็นภาษาอาจารย์
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
4: ลาหูเคาะจาเวสิบกว่าสิบจาเวแต่ตีติเนาะฟูตีแล้วฟูตีวีก็ติงบอจีก็เนี่ยมาติสิริก็ฟูทีติแลอะขอเจฟูติตาเป็นผู้ละพอก็ก็ชอบคิดติงก็ดับฟูบะก็วะติวิวะทีแลก็สิชิความผู้ละคนได้กาวกะคือกว่าแต่ละเลยโอ้ยจอยอยู่ก็ค่อยสมมุติกะติละเลยก็สิชอติแลคันแล้วก็คนได้อยู่โอ้ยโอ้ยซาก็ได้หลักพอเลยพอจุ่มมือสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวิกาคือพอฟุกัดเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็พอเจห้องสิโอคือแหละแต่ก็อยู่แล้วแหละอีกการติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเว้ยรับผู้คนอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาศัยโยตัวก็มาแผลมาพี่มาหลาตัวเวียจะแจกอาจารย์มาอีกมาลุเสตัวเวียก็อยากบุญอะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
3: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
1: เอ๊ะมากัดเชียว
5: มากัดเลย
1: I'm sorry.

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่ตัวมอสิตาฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุณวิชิบิวคือละลายไหมแนวบ่าววิชิบิคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาโอกาขอเจ้าโอกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมอสิตาปกติกี่ไหมเสียเขยปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย
2: 小二的你呢？还可以直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家的，不家娃家的，可以不是家的，老的对大，可以个大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以老大的。ยันคือวิโก้ขอสินรู้อยู่เลยขอสินก็เลยตีอยู่เลยตีเรียกอะไรเลยโอ้ยกะลุยกะอือวิติมาอีกะซื้ออยู่วิโก้ฟุบบาลเลยชอบหมดแต่ข้อใช่วิอีกะซื้ออยู่โอ้ยอยู่ละอีกะซื้อชีวิตอีกะคุยละวิติกะติบุติบุยเขาเปล่าชีวิตกะติมาแล้วในวิโก้ฟุบกะติเจหมูอีกะขอให้แม่กว่าจะตุ้ตาเลยหนูอีกะอยากชอบเอาลูกก็เลยอีซะวิชาชีวะจะติดตามวิการของพวกเราก็จนในเวลาฝึกที่เดียวชีวะอีการีก็คือชีวะการคือวิตีการเรียนตีการเรียนชีวะกูก็แปลกว่าตุ๊ดตาแล้วก็การเนติชออบุกคนอายุวิ
3: ชมพูขอฝากกูพี่อาอีกสักค
0: นในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
2: อย่าชอบเลยหิเตเตวิชิคุณดาวกว่าเน่เหล่าพ่อเวชิโอหิทือกว่าฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวกว่าฮาเทเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาให้มามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลติลาเวลิ
0: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเปลชมา
5: ฮะแล้วแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินไอ้พ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ยโอ้หัวเราเว้ยนี่หมูเชื่อหมูเราเว้ยอ่ะ
0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
1: กาเคยชีวิตกาเคยชีวิตเคยจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยชีวิตโอ้โบชีหายอยู่จริงนู้วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอ้ผู้ชีวิตเตะว่าชาติเลยเตะกูเปิดตู้เปิดตู้ปีวิชีวิตอ๋อบูชิโลเวก็เนี่ยเราอยากพอบูชิโลเลยคอยเท่าเดียดได้อีกก็คือเลยก็คืออีกก็คืออีกอยู่จะมาปุ๋ยดมาปุ๋ยวิ่งมาปุ๋ยกามาปุ๋ยตีเลยตีจุดปุ๋ยตีป้าตีเลยอ๋ออยากดูหอยห้าแต่ปีเจ็ดตีเลยชีวิตถ้าขาดแก่หอยห้ากับตีจุดปุ๋ยตี

ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายยวยขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุสุเกียวขอไกยวยเนกะเนเนเกชุล้อละกูเลยสุเกียวขอไกเนกะอุสุเกียวขอละขติขอลอพี่ไกนะพี่ลอละขติปุยย
2: เนี่ยบุษิตาเนี่ยก็ชอบคน
1: นะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่เขาจะน่าน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มมาใจอยู่คนนุ่มมากันเอาบุษิตเจ้านุ่มมาใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยลูกชิ้นก้าวนั่นเนี่ยฉันก็คนรู้เนี่ยจะก็ชูนักก็ละก็บุษย์ฟุจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
4: ็
3: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็

0: จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
1: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
2: เช่นติ่นเนี่ยก็คือติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิอมีแก่ขอปุยวิลิมีแก่ขอชีวิออาจจะถ้าสมมติต้องขอติหลายก็เขาก็ไปชีวิตมาบอกอะไรเลยยังมีแก่เราก็จ่าเราคนเลยขอชีวิตโอเคติดจบไปยังมีแก่เราจ่าวิ่งยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิตปฏิปามาบอกอะไรของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อไปเลยเสียห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิ่งขอจ่าเสียนจบไปเลยเสียนวิ่งคือวิ่งอย่าปฏิห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปกติฮะชอบติฮะก็ปุ๋ยเช่นนี้เองก็แท้ก็อ่อนติ่งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยไ
1: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
2: พอพร้อมเนี่ยกะเอดิดะยะดะวิกะมาจบพี่โลวิหัวกาปุตโซเลจะหูวิกะมาติวเนี่ยขอซึ่งติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฝืนๆเลยค่ะขอเจกือดะแม่ครับอย่าหย่อทื้อวิเล่าพอขอซึ่งนู้นกูเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาหัวกาละเจียหัวแตกก็อย่าหย่อขอซึ่งนู้นท่าฟื้นปีวิเลยโอ้ยเออชมว่าชกูวิโอบชีเนี่ยโอรูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็ตะค่ะเนี่ยก็ฟุตซีเจล่าของข้าผมแต่เดี๋ยวซึ่งคือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็ซึ่งติดเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออฟและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
3: งาคุชิอะยาชิทาชโมทาชิวิโอโอโอโคจุยนะยาฟูฟูชินโตเนฟูวาสานาบาชิวิโอลีเคกาจัวเลเคกาติเจวิเป็นเตี้ยวแน่เป็ดตัวแหละกะเก่าตาเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนโง่แน่ของกะจีบีจะบีจบบีอ่ะกูตาจบบีว่าบีจบบีละชาฟูจากะกูฟูจากะฟูกะบีละมีสิจากะชิกะบีกูแหละเวอบีเวอเสือทุเรศฮับฮัสเสือทุเรศขอสือฮัสซาลัวบี下面都没阿南阿果吃不吃下哈有一些会去考察考古地哇地小
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงนี้เพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ย

0: งะงะงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
1: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มันไม่มีตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติยังยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิด

0: คซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางหนึ่งเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: นะซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นแหละสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กแต่เรื่อย
1: ๆโอ้โหเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
1: ่
0: าความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับ พูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับก็เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียว นะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนอง

0: ร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต
1: ้นแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็ต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช

2382ได้ฟินดิบกว่า 3,700 หาบฟินสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้

ศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

ระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยาม

ยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นี่เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแผลงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทย

0: อันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชาธิสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทิปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
2: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
3: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าแล้วเป็นลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7เลยสร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ย พี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบ

0: สมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
0: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
0: 7ธันวาคม
1: 7ธันวาคม
0: 2565
1: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพประธานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่า

0: จำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนะครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามครูแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อ พราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามี

0: ุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทางทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการเปรียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่านี่คือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบ เรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าเออลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมเมื่อทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
3: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
2: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจริญ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
5: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ็ชอบผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมันก
1: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องมะเขือมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เหนือเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุงมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็จากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสือเลยนี่เนี่ยแกนี
1: ่2ตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำมันมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี้เท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์22ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็เราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะ

0: ดแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ข้าง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
3: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ

แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีมรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายสิง

ลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อเล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะ

0: การที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะพอเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิด

ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงพัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอนันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอนันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเรา
เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าอบฟุ
1: ครับ
2: อบฟุข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบฟุนะครับ
0: เช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิงกุยสิงจาเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠者又扶梯打完扶那个，结果少去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯咧，我过时只讲扶那个，你搞个去过个地牢哩，哦，就有一个块，从我住个地牢咧，我过时坐梯咧，后来我讲你要，哦是为啥？我为你落坡哩。我反正冇少嘅，跌倒嘅皮啦。你话我个少架佢，我副架跌跌跌跌佢咧，跌跌跌跌出去啦咧。架火车开咗，佢咧，你学架佢啦咧，一架架跌跌。你话你阿婆跌卡跌落去卡背，拉不过。阿婆拿皮咧，架你阿叔要做架，乜皮乜皮乜拉对呀，只只架只咪架，乜绿色对呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还两个包，我得烤，得老鱼来回来。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: ไอ้พ่อไอ้อยู่ไหนจะบอกว่ากูเป็นจ
5: ังหวะไอ้ป่าโอเคเลยล่ะป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่า
2: โอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่า
1: โอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแคนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่น ลูกข่าง
6: ฮะฟื้นค่ะ
7: เอ๊ะมาก็เชียว

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ที่เคยจู่ที่สมมติจังฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุยชีวิตว่าคือละลายมาแนวเบาวิชีวิตคุยเสียเลยชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าก็จะเทเลตจะโจเลนจะคือคนไหนวิจิคุยสมมติถ้าปกติกี่ไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุย

0: 叫小二弟，你那个去直播，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家的，不家吧家的，那个不是家的，老的弟弟弟大，那个个大大的红麦个，就为那大个大，那我不好家呢，我不买家个那么个老细，还有细节就为那个个不大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠下来，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不得不，还有表示一家的嘛嘞，那有腐败的节目，一家靠，还没过家都打味的，啊，一家要上个路过来一下。一下去呗，家的大鱼，一家吃活活那个，就那边附提点的就呗，一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的少，我不管那就呗。
2: 全部火八个呗，一家吃了可以。
3: 那晚神仔ของปีใหม่ลาหู南。ชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุดะก็แน่เราพ่อเวชิโอหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชเดียมาบุโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเลแน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าว่ากันให้มามาเชโกโยกติโยโกคติคู่ด่าเลยตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลวทุ่มา
5: ฮะแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: จุกแกในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
7: ก็เคยมีชีวิตก็เคยมีชีวิตเคยมีจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็เคยมีชีวิตโอ้บัวชีหายอยู่จริงนู้นวิชาชีวิตเตะขอไปเตะโปโอ้เลี้ยงข้าชีวิตเตะโปโอ้ฟูชีวิตเตะว่าชาติเลยเตะโปเป็กตู้เป็กตู้ปีวิชีวิตอ๋อบูชิโลเวก็เวเนี่ยเราอยากบอกบูชิโลเลย ขอเทฮอเตียเตอีกะคือแหละกะคืออีจิอะคืออีจิโอจะมาปุดมาปุวะมาปุกามาปุให้ตีแลตีจุปุตีปาตีแลออยาดูหอยฮะแต่ปีจิให้ตีแลชีวิตทักแกออหอยฮะกะตีจุปุตีปาตีขอตีปอวิชีวะกะขอตีชีวิมึงก็อาศัยเชื่อกูอดีบามันนาวิจิวเนี่ยเราหนีกี่ก็เกิดตีลาวิคุย
8: ยังไม่ได้ชิเตะก็คงจะชิอะไรเนี่ยก็ชิงะคนเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอันน่ะ
3: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวละหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวละหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกมุชุเกียวขอไกอยู่แหละเนกะเนเนเกชุลอละกูเลชุเกียวขอไกเนกะอุชุเกียวขอลอกติขอลอพี่ไกนะติโลละขจะปุยอยู่
2: เนี่ยบ
1: อสิกะเนี่ยก็ชอบคนน่ะเออชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะที่ๆก็จะน่ะปุ๊แล้วก็จะเพ็บจะปัวอยู่นะติน้องมาจ่ายอยู่คนน้องมาก็น่ะบอสิจ๊ะวะน้องมาจ่ายอยู่ยกออกละปุ๊ที่จับไว้เนาะนี่ก็จ่ายอยู่นี่จะว่าจะคือตัวเอง

0: ก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
1: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
2: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำง
1: านใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
2: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
1: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิวยังมีแก่ขอปุยวิลิยังมีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมุกต้องเข้าติลาวิก็เข้ากับไปชีวิวมาบอกอะไรยังมีแก่ละก็จ่าละกุลิขอชีวิวโอเคติโจวิยังมีแก่ละจ่าวิยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเข้ากับไปชีวปฏิปามาบอกกายของกะลาแล้วก็ปฏิปักก็ต่อวิลิเสียห้าที่ห้าก็เขาก็ปักขอก็ลุยก็วิยังไม่แก่วิขอจ่อเสียงจูวิลิเสียงวิอ่ะคือวิอ่ะอย่าปุติห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปุกัดที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุยวิเสียงวิอ่ะก็จะขออนติอย่าขอยู่เลยเขาก็ปักขอก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพ่อเมียกาอีดิดายาดาวิกามาจูปิโลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นตินอยู่เลยอบอจะต้องกีกามากายแค่ฝืนๆค่ะๆๆขอเจกึดาแม่อย่าหยอดถือวิเล่าขอสื่นนู้นกูแหละแค่ก็ชมอจกูติปาเนี่ยสุดท้ายวิการาจิยาวิแตกก็ยังจะขอสื่นลุทาฟื้นปีวิริ

0: ีอ่ะเอ้ชมว่าชกวีอ่ะบุชีเนี่ยลูล่าเนี่ยคือวีอ่ะยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทำเนี่ยก็ฟุตซีเจล่าก็กระทำแต่เดี๋ยวสุนทรีกะคือก็ยังคือก็ฟื้นบีก็สุนติเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานกู้ชีพอยากให้ท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้าวเจ้านะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสารนับชีวิตโอ้ลีเขาจะอะไรเขาติดชีวิตไปติวเนี่ยเปตู้เลยกระเป๋าชีวิตเราจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนกระเป๋าเนี่ยก้องกระจีบีจะบีจบีก็ตัดจบีว่าบีจบีลาชาฟูจากระเป๋าฟูจากระเป๋าบีลามิชจากระเป๋าชิลาบีก็เนี่ยเวบีเวซึทุเรศฮะปีฮะสุทุเรศขอสุฮะสัลโลอาบีจำเป็นต้องมีอันนั้นอันก็ชีพชีเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าตีเสีย
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิลด์วันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่แหละ
0: ที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
1: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่แสลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่แสลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โห
0: ฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
1: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางินะครับผม
2: มัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองน
1: ะคะ
2: เพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
2: ำได้ทำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกิน
1: แตกอ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียร์หากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในนะครับข้างในม
1: ี
3: รังไข่อยู
1: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่ครับ
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะฟังกัน
3: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีเนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
1: ตัวใหญ่มันจะอยู่ประมาณเบอร์3
3: เบอร์3เลยมาตรฐานนี้เบอร์3
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
3: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
2: เดี๋ยวรอ
1: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ่มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีแล้วก็จะใส
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
1: กล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงจริงเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
1: นะครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
1: แล้วโอ้โหพี่ออฟ ทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
1: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
1: หมดกันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
1: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
1: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่ออฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้
1: หยอดหน่อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่เป็นไข่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องมุกมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: คุณยายก็ขุดแล้วอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกัน
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นหนีหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่
0: อ
1: ัน นี้ค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนๆปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ประเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขัดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะ
0: ม
2: ากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี
1: ้ทางนี้งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอามีน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตได้ใช่ไหม
2: ไ
1: หนหั
2: วได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเว ียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็กินเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไฟกระต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: อ่ะแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: นำมันอ้อนทิ้งจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
4: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีครับ
4: ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
4: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะ
1: ปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันได้ตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลิกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยะขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: รีไซเคิลได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: ครับแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: มีรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
1: ครับ
0: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจําเป็นมั้ยฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จําเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกมั้ยฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: มันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับ
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราไปแยกเกรดมาซะหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ใช่อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้อีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปหรือเอาส่งต่อให้ใครครับ มันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมวันดี
3: วันดีครับวันดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต
3: ้
0: องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่บ้างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต
0: ่
3: แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลยอ
3: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
0: ุ
5: กอย
0: ่
5: างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับ อเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
4: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
4: ต่อวัน
0: สานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ติดเสื้อออก
0: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
0: ร
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณนี
3: ้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะ

0: ก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
2: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้แ
2: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: เ
2: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นเงินกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
3: ครับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับ
4: จัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
4: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 25:00 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศาที่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยนะซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลย
1: ไป
0: หมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่นะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะ

0: าบ้างนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อู้แต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ัน
3: นี้
1: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
5: ต้องดิ
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถึงยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะ ตาวนั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นตาวต้นมะตาวส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มตาวนั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นตาวที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกตาวอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ทีละน้อย
1: ทีละน้อยอาจจะน้อย
4: เพราะ
1: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เลย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
4: น
1: ี่
4: หาบไกลๆมากเน
1: า
4: ะ
1: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
1: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
6: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
6: ได้
1: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
6: ถูกต้อง
1: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
5: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
6: ่
5: อ
6: ไม่
5: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
6: มันมีต้นพอดีของมัน
5: อ๋อมันมีต้น
6: โตเกินไปมันก็ไม่ได
5: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
6: ยัง
5: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
6: ใช่
5: นี่ก็ใช
6: ่
5: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
6: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
5: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
6: ยังโตไม่ได
5: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
6: สมบูรณ์แล้ว
5: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
6: ทำไม่ได้
5: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
6: 5ปีน่าจะถึง
5: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
6: มันต้องตัดออกมาทีละ
5: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
6: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
5: มันเตี้ย
6: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
5: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
6: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
5: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
6: ต้น
5: มันอะไม่คัน
6: ไม่คัน
5: แต่ลูกมันคัน
6: แต่ลูกมันคัน
5: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
6: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
5: จ้ะ
6: ที่กินได
5: ้โอเค
6: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
5: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
6: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
5: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมาก ชิมได้ไหมพ่อ
6: ได้
5: หนูขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
6: ยอดหวาน
5: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยนะอร่อย
1: เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
7: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
5: กะปิ
7: เกลือ
5: เกลือและไอ้เส้นเส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
7: ี่
5: ย
7: ผักผักไปรู้ไปก่อน
5: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
7: จ้ะจ้ะ
5: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
7: หน่อเต๋าค่ะ
5: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
7: า
5: ะ
7: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
5: อ๋อหม้อปลา
7: จ้ะ
5: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
8: จ
5: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
8: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
5: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อตาวนะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อตาวนะหนูขอหน่อยจ๊อกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อตาวตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อตาวความหวานของหน่อตาวอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: เจ็ดทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะตราสารอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้วิชันได้ฟังพระเจ้านิชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านบอกตาใจทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระธรรมอธิสุขในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: วัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงาน ครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค
2: ่ะพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราณมูลนิธิการหลวงนะครับเรื่องที่1พระองค์ท่านพระราชทานราชบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่า นี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึ้งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้ปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
2: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
2: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราน่ะได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
2: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
2: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
2: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
2: พระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
2: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
2: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
2: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
2: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยนั้นมูลที่การหลวงก็ไป นะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวทัพราชานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพลท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้คำกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
2: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมมหาภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คือเ เราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนิเรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มาก
1: ๆ
2: ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เหล่า
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะ

0: ไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
2: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
2: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เรามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่า

0: เชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
0: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค่ะ
2: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่อง
2: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
2: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการหลวงต่อไปครับ
3: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว12พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลเงินอยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่เมมโมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีความมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่าเราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดิมเหมือนกัน ไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของบ้านก้ออยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นเราก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้ต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกกันทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค์

อีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายนึงจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นคล้ายๆเป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเป็นประเพณีปฏิบัติทั่วไปมาแต่โบราณในดินแดนที่พระมหากษัตริย์ทรงปกครองย่อมเป็นพระราชภาระแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอาณาจักรกับประเทศอื่นๆอันเรียกได้ว่าเป็นพระราชไมตรีในประวัติศาสตร์ไทยมีการเจริญพระราชไมตรีทั้งโดยทรงต้อนรับราชทูตที่เข้ามาจากราชอาณาจักรอื่นหรือทรงส่งราชทูตไทยออกไปเจริญพระราชไมตรียังต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศถึงในทวีปยุโรปนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีถึงต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระองค์เองครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานแน่นอนชัดเจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยพระคุณบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศโดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนมิตรประเทศน้อยใหญ่อยู่เป็นนิดในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเตรียมการและทรงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเทศนั้นอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยทรงตั้งพระราชประสงค์ที่จะให้การเจริญพระราชไมตรีเป็นไปโดยเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ไปกว่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งยังทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อที่จะทรงนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงและใช้เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของราษฎรไทยเสมอที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีต่างๆของพระราชวงศ์ในมิตรประเทศหลายวาระพุทธศักราช2555เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและพุทธศักราช2556เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยือนมิตรประเทศอีกหลายประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะของประมุขแห่งรัฐนั้นๆเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆอีกด้วยพระราชกรณียกิจเพื่อเจริญพระราชไมตรีสู่มิตรประเทศนี้ก็มิได้เป็นไปเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยหรือพระเกียรติยศส่วนพระองค์หากแต่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกตลอดจนเกียรติยศของชาติไทยโดยแท้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธาตุในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสะไคร้พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยม

0: แสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะ ที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่า

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเหมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานศิลปาชีพที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนาน1เดือน
1: พระราชินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวทหารมากกลัวเลยก็ต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาแหละอายเขาเราเขาให้วันละ50 บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไป

0: ลองทำดูมั่งป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไหมเป็นเป็นหมดเออแกก็ดีใจก็แกบอกว่าแกจะให้สานต่อนี่แหละ
1: ป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหาย
0: พระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไป
1: ความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากสานใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นลานที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องนำมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยแม่เฮียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมภูลเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจักสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคต
2: ภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้น
1: งานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพ2แผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จงดงาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องคำคล้องจองมีไหมคะคำคล้องจองจะต้องมีอะไรเหมือนกันนะมีสระเดียวกันและถ้าหากมีตัวสะกดต้องมีตัวสะกดที่เสียงเดียวกันด้วยใครจำได้ขอหัวใจค่ะเอามือลงมาดูกันต่อเลยวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3และก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมีเกมสนุกสนุกมาด้วยชื่อเกมว่าจับคู่คำคล้องจองใครอยากเล่นขอ2มือเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะในเกมจับคู่คำคล้องจองนะคะคุณครูจะมีไอศกรีมแบบนี้โอ้โหน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่ารักเลยแต่ไอศกรีมเนี่ยยังไม่มีคู่เลยคุณครูอยากจะจับคู่ให้ไอศกรีมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะแต่อยากจะหาตัวช่วยคือเด็กๆ เด็กดีทุกคนเอ๊ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูบ้างและคุณครูก็มีแผงไข่แล้วค่ะเพื่อที่จะสุ่มชื่อเด็กดีขึ้นมาเพื่อจะช่วยคุณครูแต่ก่อนจะเริ่มเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคำว่าอะไรนะอะไรคะ
1: งอแง
0: งอแง
1: งอแง
0: งออ
1: ง
0: งอแองแ
1: ง
0: งอแงต่อไปอะไรนะคำนี้ค่ะทออะทะ
1: ลอเอเล
0: รวมเป็นคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยถออัวถั่วไม้เอกรอแอะเป็นรวมเป็น
1: ถั่วแระ
0: แต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเลยคำนี
1: ้
0: อะไรนะสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะรวมเป็นรวมเป็น
1: เฮฮา
0: ต่อไปค่ะคำว่าอะไรนะ
1: เล
0: หะเลหะลอเอแลหออาหารวมเป็นแลหาและคำสุดท้ายคำว่า
1: ว
0: อแอแวะมออามารวมเป็นรวมเป็น
1: แวะมา
0: ต่อไปค่ะตอนนี้คุณครูอยากจะหาคู่ของงอแงคำคล้องจองของคำว่างอแงพยางค์สุดท้ายงอหรือแงเอ่ย
1: แง
0: มีสระอะไรลูกสระแอจะคล้องจองกับคำต่อไปซึ่งเป็นพยางค์แรกเลยพยางค์เริ่มแรกเลยจะเป็นสระเดียวกันนะคะเอ๊ะคำว่างอแงจะคู่กับอะไรนะแต่ขอสุ่มเด็กๆดีกว่ารวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าหากสุ่มได้เลขที่ใดนะคะสามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้จะขอเลือกเด็กดีออกมาแล้วค่ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูตอบนะคะและเลขที่ที่จะออกมาช่วยคุณครูคือเลขที่12ค่ะอยู่ไหนเอ่ย12โอ้โหไม่มาไม่เป็นไรค่ะขออีกหนึ่งครั้งเด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยเป็นเด็กดีที่ไม่คุยเลยเอ๊ะใครนะและเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหขออีกหนึ่งครั้งนะคะ ใครน่าจะเป็นเด็กดีที่จะออกมาตอบคุณครูออกมาแล้วค่ะคือเลขที่26ค่ะใครเอ่ยโอ้โหครูดีใจมากเลยนะคะมาเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะและสิ่งที่อยากให้หนูช่วยนะลูกตอนนี้คุณครูมีคำว่างอแงอยากจะหาคำคล้องจองของคำว่างอแงให้หนูช่วยหาหน่อยค่ะว่าไอติมไอศกรีมคนไหนเอ่ยจะคู่กันอะไรนะจะต้องมีเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยตอนนี้งอแงแล้วก็แลหาใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่เลยเพราะพยางค์สุดท้ายมีสระแอแล้วพยางค์แรกของคำต่อไปมีสระแอเหมือนกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะคุณครูอยากจะหาคำคล้องจองของคำว่าอะไรนะทะเลจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยทะเลจะคู่กับคำคล้องจองคำว่าอะไรเอ่ยตอนนี้นะคะขอสุ่มเด็กๆผู้ช่วยออกมาช่วยคุณครูจับคู่คำคล้องจองเลยค่ะขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนที่สุดเลยใครนะขอเลขที่18ค่ะอยู่ไหนเอ่ยไม่มาโอ้โหไม่มาอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูใบไผ่มีสุ่มเยอะมากเลยนะคะมีไข่ไก่เยอะมากเลยต่อไปใครนะขอเลขที่27มาไม่เอ่ยมาแล้วนะคะเลขที่27อยู่ใกล้ๆคุณครูนี่เองออกมาแล้วนะคะนาราคะคุณครูมีคำว่าทะเลอยากจะให้หนูหาคำคล้องจองของคำว่าทะเลช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะใช่หรือเปล่านะตอนนี้คุณมีคำว่าทะเลแล้วเพื่อนได้ออกมาแล้วหยิบคำว่าเฮฮาเอทะเลเฮฮาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะคำสุดท้ายของคำว่าทะเลคือคำว่าเลมีสระอะไรนะสระเอจะคล้องจองกับพยางค์แรกเลยคำแรกออกเสียงว่าอะไรฮอเอเฮมีสระอะไรเหมือนกันสระเอเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยถั่วแระเลยคล้องจองกับคำว่าอะไรลูก
1: แวะมาน
0: ั่นเองเพราะคำแรกเลยคำว่าถั่วแระสระอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างสระแอะแล้วก็คล้องจองกับพยางค์แรกเลยของคำต่อไปคือคำว่าวอแอะแวะใช้สระอะไรเหมือนกันสระแอะเหมือนกันจึงคล้องจองกันนั่นเองนะคะใครตอบได้ทั้งหมดเลยบ้างแต่ยังไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกเช่นกันนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกได้เลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะต่อไปค่ะลูกก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่าวันนี้จะมีอะไรน่าเรียนรู้บ้างนะคะข้อที่1ค่ะบอกลักษณะของคำคล้องจองได้นะคะ2อ่านและเขียนคำคล้องจองได้ค่ะและข้อสุดท้ายเลยต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยขอทบทวนเรื่องคำคล้องจองได้ไม่เอ่ยใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะคำคล้องจองคืออะไรนะเก่งมากค่ะคือเป็นคำที่ใช้ระเสียงเดียวกันถ้าหากมีตัวสะกดก็ต้องมีเสียงเดียวกันด้วยมาดูตัวอย่างแรกแบบแรกมีตัวสะกดไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยชี้มือกับคำว่าถือไม้ชี้มือพยางค์สุดท้ายเลยคำว่ามออือ มือคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปคำว่าถออือถือทำไมถึงคล้องจองกัน
1: ม
0: ี
1: สระอ
0: ือ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน มีสระอือเหมือนกันไหมลูก
1: เหม
0: ือนกันแล้วหนูดูค่ะพยัญชนะต้นตัวอะไรเอ่ยมออือมือคือตัวอะไรลูก
1: ม
0: อม้าถออือถือไม่เหมือนกันได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าต้องมีอะไรที่ต้องเหมือนกันต้องมีสระเหมือนกันนะคะจึงจะเป็นคำคล้องจองได้ต่อไปขอเพิ่มเลยค่ะถ้าหากมีตัวอะไรขึ้นมาตัวสะกดขึ้นมาตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันด้วยอันดับแรกเป็นคำคล้องจองกี่พยางค์เอ่ย2พยางค์คำแรกคำว่าอะไร
1: เขียน
0: อ่านกับคำว่าจานชามอ่ะคุณครูขออนุญาตแบ่งเลยค่ะแบ่งช่องคำเลยนะคะนี่เลยค่ะเขียนกับอ่านแล้วก็จานกับชามนี่เลยค่ะคำคล้องจองชุดละกี่พยางค์2พยางค์มาดูชุดแรกพยางค์สุดท้ายคือคำว่าอะไรออ อานออานไม้เอก
1: อ่าน
0: จะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปเลยคือคำว่าจออานอจานทำไมถึงคล้องจองกันมีอะไรเหมือนกันมีสระอาเหมือนกันสระอาสีแดงๆนี่เลยลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนกันแต่อะไรที่ไม่เหมือนกันจอจานกับออ่างตรงนี้เป็นพยัญชนะต้นไม่ต้องเหมือนกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งไม้อะไร
1: ไม
0: ้เอกซึ่งเป็นวรรณยุกต์นะคะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เช่นกันนะคะไม่จำเป็นเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ต้องมีอะไรเหมือนกันนะคะเน้นย้ำเลยสระเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดเสียงเดียวกันด้วยนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมหาคำคล้องจองอยากจะหาเด็กดีคนไหนนะออกมาหาคำคล้องจองให้คุณครูขอดูตัวอย่างแรกเลยคำว่าอะไรเอ่ยสะกดก่อนกรออะกระตออายอตายไม้เอกตายรวมเป็นกระตายรวมเป็นกระตายกระต่ายทำท่าอย่างไรเอ่ยโอ้โหน่ารักเลยนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยลออายอลายกับจออุดอจุดรวมเป็นหลายจุดรวมเป็นหลายจุดกระต่ายกับลายจุดอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมถึงคล้องจองกันเด็กดีคนไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูเพราะว่ามีสระสระอะไรเอ่ยคำสุดท้ายใช่ไหมลูกต่ายกับคำว่าลายคำแรกคำต่อไปนะคะพยางค์แรกของคำต่อไปตายกับลายอะไรเหมือนกันสระอาเหมือนกันเลยแล้วก็อะไรเหมือนกันอีก
1: ยอ
0: ยักษ์มีเสียงยอยักษ์เหมือนกันเลยค่ะจึงเป็นคำอะไรลู
1: ก
0: จึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะคำว่าตายกับลายนั่นเองกระต่ายกับลายจุดวรรณยุกต์เกี่ยวไหมข้างบนนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะนี่เลยค่ะเฉลยมีสระอากับตัวสะกดคือตัวยอยักษ์เหมือนกันนั่นเองต่อไปคำว่าอะไรเอ่ย
1: ไข
0: ่เจียวกับคำว่าอะไรคะคอเอียววอเคียวไม้โทเขียวเขียวข้าวไข่เจียวกับเขียวข้าวเขาเป็นคำคล้องจองกันอย่างไรตอนนี้หาเด็กดีมาเป็นตัวช่วยดีกว่าอะไรนะที่ทำให้สองคำนี้เป็นคำคล้องจองกันขอเลือกเด็กดีคนนี้เลยค่ะใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูเด็กๆปลายทางก็สามารถออกมาได้นะคะตามเลขที่ที่คุณครูใบไผ่สุ่มออกมานะคะเลขที่ต่อไปขอเลขที่ 27ค่ะ27อ้าวนาราค่ะเชิญออกมาเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะนาราคะวันนี้โชคดีมากๆเลยได้ออกมา2รอบด้วยนะคะไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวเอ๊ะอะไรนะทำไมถึงคล้องจองกันวงกลมให้คุณครูหน่อยว่าคำไหนที่ทำให้คล้องจองกันอ๋อมีสระอะไรนะมีสระอะไรนะมีสระอะไรเหมือนกันลูกสระเอียนั่นเองโอ้โหเพื่อนก็ได้วงกลมแล้วนะคะมีสระเอียเหมือนกันนี่เลยที่ครูขีดไว้เลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกที่เหมือนกันวอลแหวนทำไมถึงมีวอลแหวนด้วยทำไมเอ่ยเพราะวอลแหวนเป็นอะไรวอลแหวนเป็นอะไรลูกเป็นตัวสะกดนั่นเองปรบมือให้นาราหน่อยค่ะมาดูกันเลยที่เพื่อนได้วงกลมไว้สีแดงๆเพื่อนวงกลมอะไรเอ่ยสระเอียเอียรวมเรียกสระเอียสระเอียเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยแล้วมีตัวสะกดตัวอะไรเอ่ยวอลแหวนเหมือนกันคำว่าไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวจึงเป็นคำคล้องจองนะคะพยางค์สุดท้ายเลยกับพยางค์แรกของคำต่อไปนะลูกต่อไปยังไม่หมดค่ะนี่เลยไข่เจียวกับเคี้ยวข้าวนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยแกงอะไร
1: แกงจ
0: ื
1: ด
0: แกงจืดกับอะไรนะ
1: ม
0: ื
1: ด
0: คออําคำไหมเอกมืดค่ำแกงจืดกับมืดค่ำทำไมถึงคล้องจองกันหาตัวช่วยเด็กดีดีกว่าเอ๊สุ่มออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ต้องไม่คุยเลยเอ๊ใครนะออกมาแล้วนะคะขอเลขที่อุ๊ยเป็นเลขที่ตัวเดียวด้วยเอ๊ใครนะขอเลขที่3ค่ะออกมาแล้วนะคะเลขที่3เชิญค่ะช่วยบอกคุณครูหน่อยลูกว่าทำไมแกงจืดกับมืดค่ำถึงคล้องจองกันเขามีอะไรเหมือนกันคะ
2: สระอ
0: ือไหนวงกลมสระอือให้คุณครูหน่อยไหนคือสระอือนอกจากสระอือจะเหมือนกันแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกลูกมีอะไรที่เหมือนกันอีกดอเด็กทำไมดอเด็กเหมือนกันดอเด็กเป็นอะไรเนี่ย
1: ต
0: ัวสะกดปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะมาดูกันเลยสีแดงๆที่เพื่อนวงกลมคืออะไรลูกสระอือนั่นเองคำว่าจืดกับคำว่ามืดมีสระอือเหมือนกันไหมสระอือต้องมีกี่ขีด2ขีดอยู่บนหัวเลยค่ะและมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกดอเด็กก็เหมือนกันเลยเขาจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนะคะนี่เลยสระอือกับดอเด็กคำว่าจืดแล้วก็มออือดอมืดจึงคล้องจองกันนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมต่อไปแล้วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคำคล้อง

0: อยู่ไหนเอ่ยนะคะคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยแต่กิจกรรมนี้ค่ะลูกเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะสุ่มเด็กๆออกมาเป็นกลุ่มเลยเพื่อจะช่วยกันหาว่าเอ๊ะคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะมาดูเลยคำคล้องจองที่คุณครูให้มาจะมีหัวใจอยู่ด้วยคือคำอะไรหน้าไหนเด็กดีคนไหนตอบได้บ้างอีกาแต่อีกาเนี่ยจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างคำว่าอะไรนะลูกฝออาซออีชีฝาอะไรลูกฝาชีกับคำว่าคำว่าอะไรนะมีใจนั่นเองอีกาจะคู่กับฝาชีหรือว่ามีใจคะเอาละค่ะเอ๊ะแต่กลุ่มไหนน่าจะออกมาตอบให้คุณครูกลุ่มนั้นต้องไม่คุยกันเลยแล้วนั่งหลังตรงกลุ่มนั้นตอนนี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางกลุ่มที่คุณครูสุ่มออกมาก็สามารถออกมาตอบคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะสุ่มมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะกลุ่มที่โชคดีกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่โอ้โหวันนี้เขาตั้งใจจริงๆค่ะกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะคุณครูมีคำว่าอีกาอีกาจะคล้องจองกับฝาชีหรือว่ามีใจฝาชีโอ้โหยกมือไวมากเลยไม่เป็นไรค่ะเพื่อนยกมือก่อนอีกาจะคู่กับอะไรอีกาสุดท้ายคือคำว่าอะไรนะตอนนี้เพื่อนตอบมาแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญกลุ่มที่3ไปนั่งลุ้นที่โต๊ะได้เลยค่ะเอาเชิญกลุ่มที่3กลับโต๊ะก่อนนะคะตอนนี้กลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วค่ะคำว่าอีกาที่คุณครูให้มาคำสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอีหรือคำว่ากาลูกคำว่าอีคำว่ากาเป็นคำสุดท้ายคำว่ากาเป็นคำสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสระอะไรลูกสระอาคำต่อไปพยางค์แรกคำแรกเลยเนี่ยต้องมีสระอาด้วยเพราะฉะนั้นดูระหว่างฝาชีกับคำว่ามีใจคำไหนขึ้นต้นด้วยสระอาคำไหนเอ่ย
1: ฝาช
0: ีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องอีกาจะคล้องจองกับฝาชีปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะนี่เลยเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันนะคะต่อไปเพิ่มความยากเลยคุณครูเพิ่มตัวสะกดมาด้วยนะคะคำที่คุณครูให้มาอยู่ในหัวใจค่ะคำว่าอะไรนะดอไอใดไม้โทได้รอเอียนอเรียนได้อะไรลูกได้เรียนได้เรียนจะคู่กับคำไหนเอ่ยระหว่าง
1: เกเร
0: เกเรกับขอเอียนอเขียนออานออ่านไม้เอกอ่านเขียนอ่านได้เรียนจะคู่กับเกเรหรือว่าเขียนอ่านตอนนี้ขอสุ่มกลุ่มที่เป็นเด็กดีเด็กดีต้องตั้งใจเรียนเอ๊กลุ่มไหนนะออกมาแล้วค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4ออกมาแล้วนะคะได้เรียนจากคล้องจองกับเกเรหรือว่าเขียนอ่ะคะวงกลมให้คุณครูหน่อยลูกได้เรียนของจองกับอะไรนะตอนนี้กลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะเชิญกลับนั่งที่ได้ค่ะลูกตอนนี้กลุ่มที่4เลือกคำว่าเขียนอ่านคำว่าได้เรียนที่คุณครูให้มาลูกคำว่าได้เรียนมีกี่พยางค์นะ

2พยางค์ใช่ไหมได้กับเรียนคำไหนเป็นคำที่ออกเสียงสุดท้ายเลยได้หรือเรียนเรียนเรียนเป็นคำสุดท้ายและเรียนมีสระอะไรเอ่ยเออีย อเออียอรวมเรียกสระเอียและมีตัวสะกดไหมตัวสะกดคือนอหนูนั่นเองเพราะฉะนั้นคำต่อไปจะต้องมีสระเอียกับนอหนูด้วยและคำว่าได้เรียนจะคล้องจองกับคำว่าคำว่าเขียนอ่านปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเพราะว่าคำต่อไปคือคำว่าอะไรขอเอียนอเขียนมีทั้งสระเอียแล้วก็มีนอหนูด้วยเหมือนคำว่าเรียนไหมลูกเหมือนเลยแค่พยัญชนะต้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะตอนนี้คุณครูมีในหัวใจคำว่าอะไรนะน้ำใจจะคู่กับอะไรระหว่างใบบัวหรือว่ารออำรำรำอะไรรำไทยน้ำใจคู่กับใบบัวหรือรำไทยตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีกลุ่มต่อไปนั้นคือกลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5เลยเชิญกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5คะคุณครูมีคำว่าน้ำใจให้คำว่าน้ำใจจะคล้องจองกับใบบัวหรือว่ารำไทยคะใครจะเลือกวงกลมให้คุณครูใบบัวหรือรำไทยโอ้โหตอนนี้กลุ่มที่5เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะเชิญกลับที่นั่งก่อนนะคะกลุ่มที่5ก็ได้เลือกมาแล้วคำว่าน้ำใจคู่กับใบบัวหรือว่ารำไทยเอ่ยน้ำใจคำไหนน่าออกเสียงเป็นคำสุดท้ายเลยระหว่างน้ำหรือว่าใจลูกใจเป็นคำสุดท้ายใจเขาใช้สระอะไรสระไอไม้ม้วนใช่ไหมลูกแสดงว่าคำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสระไอนั่นเองมาดูกันเลยน้ำใจคู่กับอะไรเอ่ยน้ำใจคู่กับใบบัวปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะทำไมถึงคู่กับใบบัวล่ะคะคำต่อไปมีสระไอเหมือนกันนั่นเองสระไอไม้ม้วนเหมือนกันนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะโอ้โหเพิ่มความยากเลยค่ะเพิ่มอะไรเข้ามาตัวสะกดนะคะดูสิคะว่าคุณครูให้คำว่าอะไรมาตอโอโตไม้โทโตตออบอตอบโตอะไรโตตอบคำว่าโตตอบแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกบอโอบโบอะไรลูกขออาวอขาวโบขาวกับคำว่านออบนอบนออมอนอมไม้โทน้อมรวมเป็นนอบน้อมคำว่าโต้ตอบจะคู่กับโบขาวหรือว่านอบน้อมตอนนี้เหลืออีกโอ้โหเหลือไม่กี่กลุ่มเองค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนนะจะได้ออกมาตอบตอนนี้เลือกมาแล้วนะคะขอเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยกลุ่มที่2นะคะมาเลยลูกเด็กดีกลุ่มที่2ช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าคำว่าโต้ตอบจะคู่กับคำว่าอะไรโอ้โหยกมือไวมากเลยนะคะคำว่าอะไรเอ่ยช่วยบอกได้เลยช่วยกันเลือกได้คำว่าโต้ตอบตอนนี้กลุ่มที่2ได้เลือกมาแล้วเพื่อนเลือกคำว่าอะไรลูกนอบน้อมนั่นเองตอนนี้เชิญกลุ่มที่2

0: กลับไปนั่งที่ค่ะไปลุ้นที่นั่งที่นั่งของตัวเองนะคะเด็กๆคะคำว่าโต้ตอบที่คุณครูให้มาโต้หรือตอบเป็นคำสุดท้ายเป็นพยางค์สุดท้ายลูกโต้หรือตอบคะโต้หรือตอบคะลูก
1: ตอบ
0: เป็นพยางค์สุดท้ายเลยอันนี้แสดงว่าตอบเนี่ยมีสระอะไรสระอะไรเอ่ยสระอแล้วมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกบอใบไม้คำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วยสระอและตัวสะกดคือบอใบไม้นั่นเองและคำตอบที่ถูกต้องโต้ตอบจะคล้องจองกับคำว่าคำว่านอบน้อมค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะคำต่อไปในหัวใจคำว่าอะไรนะฝออาฝาฝอแอดอแฝดฝาแฝดแล้วก็คำว่าอะไรวอแอวอแววตออาตารวมเป็นแววตาแล้วก็อะไรลูกปอแอดอแปดเก่งมากแล้วก็กอเอาเกาไม้โท9 8 9ฝาแฝดจะคู่กับอะไรระหว่างแววตาหรือ8 9เอ๊ะกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ออกมาขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1คะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าฝาแฝดจะคู่กับอะไรใครนะมาแล้วมาช่วยคุณครูเลือกเลยระหว่างแววตากับ8 9เพื่อนช่วยกันบอกได้นะคะตอนนี้เพื่อนได้ตอบมาแล้วเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1กลับไปลุ้นที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆคะคำที่คุณครูให้มาฝาแฝดคำว่าฝาหรือคำว่าแฝดเป็นคำสุดท้ายคำว่าอะไรนะลูกแฝดคำว่าแฝดเป็นคำสุดท้ายเลยแล้วคำว่าแฝดมีสระอะไรคะคำว่าแฝดมีสระอะไรคะสระแอแล้วตัวสะกดคือตัวอะไรลูกดอเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นคำต่อไปจะต้องขึ้นต้นด้วยคำสระแอแล้วมีดอเด็กสะกดด้วยคำว่าฝาแฝดจะคล้องจองกับคำว่าอะไรของจองกับคำว่าอะไรนะกลุ่มที่1จะถูกต้องหรือเปล่านะฝาแฝดคล้องจองกับคำว่า8 9ปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่ามีสระแอเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดคือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะอ้าวปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะอันดับแรกต้องอะไรก่อนลูกใช้หูฟังเอามือจับหูเอ๊หูอยู่ไหนนะหูมีกี่ข้างนะตอนนี้ใช้หูฟังอย่างเดียวยังไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนะคะแล้วตั้งใจฟังคุณครูนะลูกกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำคล้องจองหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำคล้องจองเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้นะคะเด็กๆมาดูกันก่อนเลยลักษณะหน้าตาใบงานที่7จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นบ้านหลายๆหลังเลยแล้วมี2หลังคู่กันเป็นบ้านแฝดเลยนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดใบงานที่7เลยค่ะใบงานที่7นะคะเจอแล้วอยู่ในหน้า173นะคะ173เลยค่ะจะเจอหมู่บ้านคำคล้องจองมีบ้านหลายหลังมากเลยนะคะกลุ่มที่2ก็เจอแล้วเช่นกัน
2: สอนสีออดโลน
0: หน้า173
2: ก็ไม่ใช่หน้ามี
0: ใช่ไหมใช่ค่ะมีเลข1เลข7และเลข3นั่นเองเ กลุ่มที่3เจอไหมคะเดี๋ยวเปิดก่อนลูกเจอแล้วอ่ะไหนเพื่อนยังไม่เจอเลยเจอแล้วกลุ่มที่4ก็เจอแล้วเดี๋ยวครูเลื่อนให้ลูกจึ๊บไม่โยนค่ะกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือวันนี้เราต้องใช้มือในการเขียนและใช้ตาเพื่ออะไรลูกเพื่อดูด้วยก่อนจะเริ่มเด็กๆต้องฟังคำชี้แจงก่อนว่าเอ๊ะใบงานนี้ทำอย่างไรใครไม่ฟังจะทำไม่ได้นะคะเด็กๆเห็นบ้านแฝดของคุณครูไหมคะหนูดูตัวอย่างในบ้านแฝดนี่เลยค่ะสองหลังแรกสองหลังแรกเลยนะคะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าวิ่งแข่งค่ะเอ๊ะใครเจอแล้วบ้างโอ้คุณครูจะดูเลยค่ะว่าใครนะคะชี้ได้เร็วที่สุดคำว่าวิ่งแข่งค่ะเจอไหมเอ่ยวิ่งแข่งคำไหนเอ่ยเป็นคำสุดท้ายระหว่างวิ่งกับแข่งคำไหนนะคำว่าแข่งนั่นเองคำว่าแข่งเป็นคำสุดท้ายเลยคำว่าแข่งนี่เลยค่ะมีรูปสระแออยู่แบบนี้แล้วมีงองงูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำต่อไปต้องเริ่มด้วยสระแอแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดงองงูจึงได้คำว่าแกงไก่วิ่งแข่งกับแกงไก่ต่อไปค่ะมาดูนิ้ววิเศษจะหาคนที่เร็วที่สุดเลยชี้ไปที่คำว่าม้าลายอยู่ไหนเอ่ยม้าลายม้าลายเจอไหมเอ่ยถ้าเจอแล้วคุณครูอยากจะถามต่อว่าม้าหรือว่าลายเป็นพยางค์สุดท้ายเลยม้าหรือลาย
2: ลาย
0: ลายเก่งมากคำว่าลายมีสระอะไรลูกสระอาค่ะกับตัวสะกดตัวอะไรลูกยอยักษ์ค่ะแสดงว่าคำต่อไปต้องมีสระอากับยอยักษ์มาหาเลยค่ะนี่เลยคุณครูจะนี่เลยค่ะมีคำมาให้นะคะต้องมีอะไรนะสระอากับตัวยอยักษ์นั่นเองใครหาเจอบ้างต้องเริ่มด้วยสระอาและตัวยอยักษ์พยัญชนะตัวไหนก็ได้แต่ต้องมีสระอาและยอยักษ์มีใครเจอบ้างขึ้นต้นด้วยสระอากับยอยักษ์คำว่าอะไรนะ
2: ขาย
0: ขออายอขายขององอของมีสระอาแล้วก็ยอยักษ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูๆเขียนเด็กๆเขียนคำนี้ได้ไหมได้เลยค่ะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะหนูเจออีกคำนึงค่ะคำว่าอะไรเอ่ยสายหัวมีสระอากับยอยักษ์ไหมคะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกเขียนแค่คำใดคำหนึ่งเข้าใจไหมลูกเขียนแค่คำใดคำหนึ่งนะคะและดูข้อต่อไปเอ๊ะมีคำว่าอะไรเราจะต้องหาคำไหนหน้ามาใส่ลงไปนี่คือตัวช่วยของเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือถามนะลูก

อนนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก็บของได้เรียบร้อยและนั่งที่ได้เรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยตัวอย่างแรกวิ่งแข่งคู่กับอะไรลูกแกงไก่ต่อไปม้าลายคู่กับอะไรนะขายของเก่งมากแมวเหมียวคู่กับเกี๊ยวกุ้งม้าลายอาจจะคู่กับสายหัวก็ได้ไหมได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันหรือว่าจะขายของก็ได้นะคะต่อไปลูกคางคู่กับก้างปลาเก่งมากต่อไปว่าวลอยคู่กับสอยดาวเก่งมากค่ะกระต่ายคู่กับสายหัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าขายของก็ได้ไหมได้เหมือนกันเพราะมีสระอากับยอยักษ์เหมือนกันวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยต่อไปเขียนอ่านคู่กับงานด่วนเก่งมากปีก่อนคู่กับขอนไม้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคำว่ายางลบคู่กับศพตาเก่งมากค่ะและสุดท้ายคำว่าแกงจืดคู่กับมืดคำปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะหากใครทำไม่ถูกต้องสามารถกลับไปดูได้ว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนนะแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3วันนี้นะลูกเป็นคำคล้องจองกี่พยางนะ2พยางซึ่งเป็นคำคล้องจองแบบมีตัวสะกดด้วยนะคะเป็นคำคล้องจองที่อะไรเอ่ยพยางหลังของคำแรกนะลูกจะคล้องจองกับพยางต่อไปของคำแรกนั่นเองต่อไปนะคะทบทวนอีก1ครั้งคำคล้องจองนะคะเป็นคำที่ชุดคำแรกเลยพยางหลังจะคล้องจองกับพยางแรกของคำต่อไปนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหใครชอบบ้างนะเพราะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องรู้จัก

ย่าลืมทบทวนคำคล้องจองด้วยนะคะใครที่ยังทำงานไม่เสร็จร้อยสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่หากว่าใครทำเสร็จแล้วสามารถส่งคุณครูใบไผ่หรือว่าเด็กๆปลายทางก็สามารถส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: รายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนๆ
1: อะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: ราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับศูนย์เปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
3: ก็เจ็ดมหัศจรรย์7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7มหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ
5: ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด